0: this.
1: From Jim Lang, separating from the objective for the writing of the student, for organization, for the excellent organization enhance the activeness of the writing, for the good organization includes some good points but still confusing. For unacceptable, very poorly organized. And then objective number two is persuasive. For the excellent, strong, effective use of language and ideas. For the good, point, attempts to use to establish credibly, including some supporting evidence, but for unacceptable is fail to make points to support idea. And I separate the objective number three is facts from the writing. They use strong and clear statement and language. For the good point, lack of clarity around the topic. For the unacceptable is not a good topic. Thank you.
2: All right. Thanks to you as well. And thank you, Chiang Mai, for coming up with your own kinds of objectives. I was hoping that somebody would decide not to just choose the four that I had offered, but to come up with something else. So this points out that when you're thinking about creating your own rubric, you need to, as a teacher, decide what's important to you. I encourage you not to simply use what other people have suggested, but to think, what are you looking for in a particular assignment? So it's possible, for example, that you're going to assess a piece of writing. I would agree that having the word persuasive or persuasiveness as an objective would be important, to have that be a separate objective. It could be that for a piece of writing, you choose to completely ignore, for this piece, convention. What you really want to grade is the ideas. Does the student have original, new ideas? Is it creative? And maybe for that piece, you choose not to even look at grammar. I know this kind of feels like shocking to English teachers because we tend to like grammar and we like language to be completely correct. But you might decide when assessing a piece to ignore it sometimes in favor of looking at other things. I'll let you summarize, please.
3: ตัว as rubric assessment ที่ทั้ง 3 ไซต์เสนอมานะคะเราจะพบเรียนจะขอพูดโดยสรุปนะคะจะมีของทางกรุงเทพที่จะดูองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบตามที่เรานำเสนอตอนแรกนะคะส่วนของทาง หัวหินก็เช่นกันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของเนื้อหาที่อยู่ในแต่ละระดับที่แบ่งเป็น 3 ระดับพูดถึงระดับตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ได้กล่าวว่าจากการเราเดินดูเราก็จะพบว่า participants บางท่านบอกว่าการที่เราทำ rubric ออกมาเป็น 3 ระดับค่อนข้างจะกระชับเกินไปทำให้การที่จะเขียนตัวเกณฑ์ใน 3 ระดับนี้ยาก ควรจะยืดหยุ่นเป็น 5 ระดับเพื่อช่วยให้ในการพูดถึงคุณภาพของแต่ละระดับชัดเจนขึ้นแยกถึงความแตกต่างของระหว่างงานเขียนที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพส่วนนี้ก็อาจารย์ก็ยอมรับว่าก็คงน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วพบปัญหาเช่นนี้ก็คงจะแก้ไขได้ตามสถานการณ์ของทางเชียงใหม่ได้คิดตัวองค์ประกอบขึ้นเอง

0: คือแทนที่จะเป็น4องค์ประกอบกับมาเป็น3องค์ประกอบซึ่งจะเห็นแล้วว่าน้ำหนักจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของ convention เลยโดยการนำเสนอเน้นในเรื่องของ organization และเรื่องของตัว fact หรือข้อมูลที่ให้ซึ่งอาจจะคล้ายๆกับเนื้อหาแต่ในประเด็นที่เป็นของ fact ของทางเชียงใหม่นำเสนอก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาที่ชัดเจนที่มีน้ำหนักทำให้สิ่งที่นำเสนอนี้มีน้ำหนักมากขึ้นอีกตัวนึงที่ทางเชียงใหม่นำเสนอคือpersuasiveness ก็คือตัวเป้าหลักหรือเป้าหมายของงานเขียนชิ้นนี้ซึ่งอาจารย์มาร์ตี้เสริมว่าโดยส่วนใหญ่เวลาเราจะพูดถึงงานเขียนเวลาเราจะ assess เนี่ยครูทั่วไปก็จะนึกถึงเรื่องของการเขียนให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ก็คือจะต้องมีตัวองค์ประกอบเรื่อง convention เข้ามาทุกครั้งไปซึ่งตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าในบางครั้งของงานเขียนก็ขึ้นอยู่กับครูที่จะมองว่าเป้าหมายของงานเขียนชิ้นนี้เราอยากจะให้มีน้ำหนักอยู่ที่ตรงไหนถ้าหากว่าเราจะเน้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเขียนงานเขียนมาในลักษณะที่จะ persuade คนอื่นเชิญชวนให้เขาคล้อยตามหรือสิ่งที่เรานำเสนอเราอาจจะตัดส่วนที่เป็น convention ทิ้งไปโดยที่ไม่นำมาพิจารณาก็ได้แต่โดยตัวที่ท่านเองที่ท่านเห็นว่าเป็นไปได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเน้นให้ผู้เรียนได้รับทราบว่าวันนี้จุดประสงค์เราคืออะไรโดยที่เราจะทิ้ง convention แต่ไม่ได้หมายความว่าตัว grammar ไม่สำคัญแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะเน้นตัวนี้ให้นักเรียนได้ใช้พยายามให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากขึ้นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสนทนาในเกี่ยวกับงานที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ rubric ค่ะ
1: Thank you very much. We're now going to move on and try to create a rubric for a blog entry. And keep your fingers crossed. We're going to, in a second, try to go back to that first blog that we were not able to scroll down in earlier. And hopefully this time we will be able to do that. But first of all, let's just think a little bit about how a blog might be different from...other kinds of writing. If we're able to look at it, you'll see how a blog oftentimes is written in a very conversational way. It's very similar in my mind to an email, or maybe even like a text that we might send on our telephone. Sometimes the language that's used is very informal, not always.Some blog writers are brilliant writers, and they use the blog as a place to portray their excellent writing skills. So you see blogs sometimes written by people who are actually published authors. So the writing is very, very well done, very beautiful, very poetic, or whatever. But a lot of blogs that are maintained by individuals like you and me,are more informal. And when you get to the assignment of having your students write on the Distance Learning Foundation blog, this is what you're thinking about. You're thinking about your students putting entries on the Distance Learning Foundation blog and what's it going to look like? What will you be looking for? What will you want them to do in their blog entry? And one feature I think I can highlight for sureis the feature of that organization oftentimes changes dramatically. Whereas in a more formal piece of persuasive writing, you are looking for the introduction, the body, the conclusion. A blog entry might feel as though it begins in the middle, that somebody might just jump in and respond to something that has been said before them. They might not even do much of an introduction. They might come right inwith their opinion. And if you look at a number of blogs, you'll recognize that this is common. So for that, we wouldn't want to give them a poor mark on organization because, in fact, they're following kind of the normal way of communicating in a public blog. Before we try to go and look at that one student's blog, let's have Ajarn do a little summary, please. Thank you.
0: เราประเดี๋ยวเราจะทำเวิร์กช็อปเรื่องเกี่ยวกับการทำ

0: public assessment ในการassess ตัวผลงานที่เป็นที่จะขึ้นบนบล็อกนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวอาจารย์มาร์ตี้จะให้ดูบล็อกตัวแรกที่เราตอนแรกที่เรามีปัญหาทางเทคนิคหน่อยแล้วตอนนี้เราแก้ไขได้นะคะก็จะนำเสนอให้อาจารย์ได้ดูกันแล้วอาจารย์มาร์ตี้ก็ย้ำว่าประเดี๋ยวเราในช่วงที่เราจะทำบล็อกเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงในการที่จะทำ assessment ก็คือไอ้เจ้าบล็อกนี่เป็นสิ่งที่งานเขียนที่ค่อนข้างจะ informal ถ้าเราจะเปิดดูบล็อกทั่วไปที่ขึ้นอยู่บนอินเทอร์เน็ตเราก็จะพบว่าในบางงานเขียนผู้เขียนก็จะไม่มีตัวการนำเสนอที่ค่อนข้างจะเป็นแบบที่เราดูกันเมื่อตอนแรกคือบทนำมีบอดี้มีบทสรุปแต่ก็บางคนอาจจะกระโจนไปถึงในการรีแอคในสิ่งที่ตัวเองอ่านแล้วอยากจะออกความเห็นเลยโดยไม่มีการเกริ่นนำหรือไม่ก็อาจจะมีการเกริ่นนำแค่หนึ่งประโยคแล้วส่วนใหญ่ก็จะนำเสนองานแล้วก็สรุปสักหนึ่งประโยคเพราะฉะนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าในองค์ประกอบของการประเมินผลในส่วนที่เป็นเรื่องของ organization อาจจะไม่มีส่วนที่สำคัญเท่ากับในการประเมินงานเขียนทั่วๆไปอันนี้ก็อยากฝากให้อาจารย์เมื่อจะทำตัวที่เป็นตัว rubric สำหรับ assess งานที่งานเขียนที่อยู่บนบล็อกด้วยนำมาพิจารณาด้วยนะคะ
1: Okay, so if we can see, if we can look at that first blog, let's see if it comes up and we're able to see two or three entries just so you can be reminded of the style of writing that you're referring to. There we go, and are we able toScroll down today. There we go. If you could show, there we go. Perfect. Perfect. Okay, so here again you see that this is an author whose name is Venus, and Venus is writing periodically in his or her blog. I am eager to improve my English, and for me, learning English is a lifelong process, etc.I decide to come back to Dio, that's the name of her blog, after 4 months laziness. Time lapses in a moment of doze, and it has been half a year since I got my master's diploma, etc. So if you can just kind of bear in mind that this is the kind of writing. If you visit some of the other blogs that are in your handout, there are some that have also visual clips.So you have students who actually record a small piece of themselves talking, and that becomes a link to the blog. So when you come to this assignment with your students, you can remember that you can either have them only writing, or you can have them doing a short speech of some kind to put on the blog. But so you can see there's no real organization here in terms of the writing. It's just very... expressive, the person is talking about their own feelings, etc. So now, take out another one of your sample, take a new one, a new blank one, and think about, okay, what kind of objectives would you have for a blog entry? So I would expect that you're not using the very same objectives you used for the other one. You're thinking now about a different style.A different way of sharing information. So please, again, work with a partner. So one person, one person. And again, we'll work for just slightly less than 10 minutes in order to make sure we have plenty of time. And once again, we would like to hear one example from each site. I think just because it's easy, we'll start with Bangkok again, and that will give...Hua Hin and Chiang Mai time to get themselves organized. So find your partner and see what kind of a rubric you would create for a blog. Can you summarize that?
0: ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็พูดในและให้ดูบล็อกแล้วก็เราก็จะสรุปเห็นว่าจากบล็อกก็จะเห็นว่าการทำบล็อกเฉพาะส่วนที่เราเห็นนะคะของผู้เขียนชื่อวีนัสก็จะเป็นการพูดถึงความ

ู้สึกตัวเองในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งถ้าหากว่าไปดูบล็อกอื่นที่เราให้ address มาก็จะพบว่าในบางบล็อกก็จะมีวิดีโอคลิปที่เป็นคำพูดของเป็นการพูดของผู้ที่เจ้าของบล็อกเข้ามาเสริมด้วยซึ่งก็จะทำให้ดูน่าตื่นตาขึ้นอาจารย์ก็อยากจะกระตุ้นให้เราเวลาให้เด็กทำก็ให้นักเรียนของเราได้สามารถที่จะใช้ตัวส่วนนี้เข้ามาเพื่อจะทำให้บล็อกของตัวเองมีสีสันน่าสนใจมากขึ้นนะคะนั่นคือส่วนของเรื่อง assignment ที่อาจารย์ฝากไว้เพื่อจะให้อาจารย์เชได้มาติดตามต่อในอีก3 session ที่เหลือต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำอบรมเชิงไปทำเวิร์กช็อปเรื่องนี้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคราวนี้จะขอเวลาน้อยกว่า10นาทีและจะขอผลงานจากทุกไซต์คือหัวหินกรุงเทพและเชียงใหม่เช่นกันค่ะ

0: Look at this one. If there are a lot of readers who give the comments to the writing, so we consider that the writing is excellent. And if we have just only some readers visit the blog, visit to and read the piece of writing, so it is considered it is good. Writing is good. And if there is none of the reader who read this piece of writing, so it's not so good writing. So that's it.
1: Yeah, great. Thank you very much. But I also appreciate your just going to the ones that are different. And again, you came up with a new objective that I hadn't particularly thought of before now, and that is the idea of who's responding? Who is this blog speaking to? And is it interesting? Is it attracting people to follow it? So I find that also very interesting. And when your students begin to write in the DLF blog, it will be interesting to see who gets commented upon more often. Before I go to the next step, do you want to do just a little summary? Thank you.
2: ค่ะอาจารย์คะเราจะเห็นว่าในการทำRubric Assessment สำหรับบล็อกนี่นะคะก็จะเป็นอะไรที่เราจะพบว่าทั้งสามทั้งทางหัวหินทางเชียงใหม่มีการนำเสนอในตัวองค์ประกอบที่แปลกหรือว่าเพิ่มเติมไปจากในองค์ประกอบเดิมๆที่เป็นคลาสสิกนะคะในทางเชียงใหม่ได้นำเสนอสิ่งที่เป็นที่เรียกว่ามัลติมีเดียซึ่งอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจารย์ยังไม่ได้มองข้ามไปแต่อาจารย์เห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วถ้าเราอ่านบล็อกแล้วก็มีพวกออดิโอคลิปหรือมีอย่างอื่นเข้ามาเสริมเนี่ยก็จะทำให้บล็อกนั้นน่าสนใจน่าติดตามมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินอย่างหนึ่งด้วยส่วนทางหัวหินก็ได้เพิ่มอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการให้ฟีดแบ็กหรือการคำนึงถึงออเดียนซ์ว่าเมื่อคนอ่านแล้วก็ตอบมาก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้ามีการขานรับเยอะควรจะได้ excellent ถ้าพอประมาณก็ควรจะ good แต่ถ้าไม่มีเลยนี่ก็คือ unacceptable ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการทำผ่านสื่อที่เป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้ามันมี response เข้ามาก็น่าจะเป็นตัวที่ส่วนหนึ่งในการตัดสินเกณฑ์การตัดสินเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหัวข้อที่ทำให้เราในฐานะครูคงจะมองประเด็นที่เพิ่มเติมจากที่เป็นคลาสสิกcomponents เดิม4อย่างที่อาจารย์ได้ให้ในตอนต้นค่ะ
1: Thank you All right before we close outI think it's important to mention why rubrics are sometimes critiqued. And there's some very interesting little video clips available on YouTube. If you just Google again on YouTube, critique of rubrics, you'll come up with some good ones. But basically, the critique that makes the most sense to me is that rubrics, by definition, were created and started to be used with the idea that if I judge a piece of writing and if you do, we should have roughly the same grade. Remember when we compared last time? And we were pretty close to each other when we used a rubric. We were within a couple of points. That's really the reason for a rubric is the idea of standardization. That, and I think the whole idea is that then grading is more fair.If you and I give the same piece of writing or the same presentation the same grade, then maybe our grade is fair, which is a good point. The critique says, though, that in fact, we should have different responses based upon who we are as teachers. We're not computers. We are each of us individuals, human beings who are working with students.One-on-one, if there's the whole human factor. And so we should be having different reactions to something. So in other words, let's say the piece of writing is about the flooding in October. Let's say that my family

0: family home was flooded, and I had to live in a refugee center for a number of time, maybe a couple of weeks or something, maybe even a month. And I read a piece of writing from a student who had a similar experience. I'm reacting to that piece of writing because of my own personal experience, and that is actually a good thing. If I feel very moved, if the student writing makes me feel a certain way, it's based upon my own experience, and that I should have a different reaction than my friend who was able to stay in her family home throughout the flooding and never had to deal with the big crisis of moving. So that's really the main critique, is that if we agree that everybody has to grade everything the same way, do we then lose something about the human quality that's a big thing in the teaching and learning process? Before I wind up, I'll let you just summarize that, please.
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ได้มาพูดถึงประเด็นสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องของการเขียนตัวRubric Assessment อาจารย์ได้อ่านบทความหนึ่งที่เป็นนักวิจารณ์เกี่ยวกับการประเมินงานเขียนว่าถ้าหากว่าการให้ตัวเกณฑ์ค่อนข้างจะวิจิตรแล้วก็เป็นไปในลักษณะที่เป็นมาตรฐานแล้วคาดหวังว่าผู้ประเมินที่มาอ่านงานเขียนทุกคนน่าจะให้งานที่เป็นสอดคล้องกันมันก็ดูเหมือนกับจะเป็นอะไรที่ผิดธรรมชาติเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเราเป็นมนุษย์เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า human quality งานเขียนบางชิ้นอาจจะไปโดนใจเรามากกว่างานเขียนบางชิ้นถ้าเรามีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการถ้าเรียนเขียนเรื่องกับน้ำท่วมถ้าเราครูเองเนี่ยก็โดนอยู่ในศูนย์อพยพเหมือนนักเรียนที่เขียนมาเราก็คงจะรู้สึกอ่านแล้วสะเทือนใจรู้สึกให้ความรู้สึกกับสิ่งนั้นน่ะมากกว่าถ้าเราเป็นครูที่บ้านเราไม่มีอะไรเลยอยู่สบายๆได้แต่ดูทีวีว่าคนน้ำท่วมเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการให้คะแนนมันก็คงจะเป็นการประเมินที่มันควรจะต้องมีเรื่องอันนี้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นผู้วิจารณ์ท่านนี้จึงบอกว่าเราคงต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะไม่จำเป็นที่ว่างานเขียนในการประเมินเขียนทุกครั้งจะต้องออกมาคะแนนสอดคล้องกันระหว่างผู้อ่านทุกคนค่ะ
0: Thank you very much. All right, we're almost at the end here. Let me just review the assignments. I've been giving assignments, and Ajahn Shay gets to work with your assignments. So just a reminder that in 2 weeks.You'll work with the first assignment, which is the sample of persuasive writing. A reminder that you need to select some sample from your classroom and send it to Shay at that Gmail address that you've seen several times by February 13th. What Ajahn Shay will do is select 3 or 4 pieces to work with. I'm sure you'll be coming back to some rubric. She'll probably be bringing in a new rubric to use. So you'll be looking at some of your own student work in terms of persuasive writing. And I believe she's also going to bring some examples of other persuasive writing so you can be more and more involved with it. Then for the next session, which is March 2nd, you need to email Shay to let her know that you're going to bring an audio clip or a video clip of persuasive speech. So hopefully many of you will choose to do this with your students so that she has, again, several examples that she can work with in the session together. And then for March 16th, which will be the last session of this series, please have at least one student from each of your classes post either a piece of writing or a speech clip on the DLF blogspot.The address which you have. And there's again Shay's email address. I think I'll let you go ahead and summarize that and then I'll say bye-bye.
1: All right.
0: Thank you.
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ได้พูดถึงเรื่องการบ้านที่ฝากให้ทำนะ assignments นะคะก็ใน3 เซสชั่นที่เหลือนี่อาจารย์เชจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเพราะฉะนั้น เราก็อยากได้ข้อผลงานของนักเรียนเพื่อให้อาจารย์เทจะได้เอามาเป็นส่วนหนึ่งของอินพุตที่จะใช้นะคะโดยที่อาจารย์เราได้อาจารย์มาตี้บอกช่วงต้นแล้วนะคะงานชิ้นแรกก็จะเป็นเรื่องของงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับ persuasive writing ของนักเรียนนะคะก็ให้ช่วยอีเมลให้อาจารย์เชภายในวันกุมภาพันธ์วันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะเพื่ออาจารย์เชจะได้เอามาใช้ในเซสชั่นถัดไปนะคะงานชิ้นที่2จะเป็นเรื่องของให้ช่วยส่ง persuasive speech อันแรกเป็นเรื่องของ writing อันที่2เป็นเรื่องของ speaking นะคะก็ส่งให้อาจารย์เชทางอีเมลเช่นกันนะคะภายในมีนาคมนะคะวันที่2ค่ะวันที่2เดือนมีนาคมนะคะอันนี้อาจารย์เชก็จะเอามาใช้เป็นอินพุตในเซสชั่นที่4นะคะแล้วสุดท้ายก่อนเดือนมีนาคมวันที่16นะคะก็เชิญชวนให้อาจารย์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนโพสต์ตัวจะเป็นไรติ้งหรือจะเป็นสปีชก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำท่วมที่เข้าประสบมาในช่วงที่ผ่านมาลงในบล็อกของ DLFนะคะแล้วอันนั้นอาจารย์เชก็จะได้นำเอามาใช้เป็นอินพุตในเซสชั่นสุดท้ายค่ะ
0: โอเค and with that excuse me we bring ourselves to the end of today's session I want to say thank you to everybody here in Bangkok thank you to everybody in Hua Hin Chiang Mai and it's been a great pleasure to work with you again hope to see you soon ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เราก็จบค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการก็จบแล้วอาจารย์มาตี้ก็คงอยู่กับเรา3เซสชันนี้เพราะอีก3เซสชันหน้าจะเป็นอาจารย์เชก็ขอขอบคุณอาจารย์มาตี้มากที่แบ่งปันความรู้ให้เราขอให้ทุกคนช่วยปรบมือให้อาจารย์มาตี้อีกครั้งนะคะพบกันในอีก2สัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
3: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
1: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้

0: พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าหมาขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานโอ
1: ้พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: ข้าจะให้ฟังนะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการดลและแรงดลเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ M V2 ลบ V1 ส่วนด้วยเดลต้า T จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า T มีค่าเท่ากับ M V2 ลบ M V1 หรือเท่ากับเดลต้า P ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการดลและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ delta P หาร delta T เมื่อ delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta T และ delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1 i บวก m2 v2 i เท่ากับ m1 v1 f บวก m2 v2 f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้
การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน yจากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos เซต้าและ v1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos ไฟและลบ v2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมุติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาใน

n x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m 1 v 1 i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว v f ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m 1บวก m 2 v f cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m 1เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v 1 i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m 2เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m 2 v 2 i เท่ากับ m 1บวก m 2 v f sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: แล้วมนุษย์อาจารย์บอกว่ามนุษย์ทุกคนมันเป็นธรรมดาของมนุษย์อ่ะคือเราถูกเราอะไรคะแต่ละคนย่อมมีความเชี่ยวชาญและความถนัดหรือความเก่งในตัวของตัวเองอ่ะถ้าจะต้องมาคอยรับฟังคนอื่นมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าไม่เข้าใจก็ได้อันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติการที่เราได้คุยกันอย่างกัลยาณมิตรหรือว่าเมนเทอร์กับเมนทีอ่ะคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าเออที่เรามาช่วยกันเนี่ยมันเพราะอะไรอะไรเงี้ยมันก็น่าจะทำให้ปัญหา B อ่ะคือการไม่เข้าใจกันการตีกันอ่ะน้อยลงหรือไม่เกิดนะ
1: Next this
0: group
2: ค่ะก็ขอพูดในเรื่องของตอนนี้บังเอิญเป็นฝ่ายบริหารของเรียนนะคะในการรับครูมาสอนออกอากาศนะคะทำยังไงไม่ให้คุณครูที่มาใหม่นั้นเกิดความกดดันเกิดความเครียดนะคะก็ได้การที่ว่าเมื่อเรารับมาเนี่ยเราจะคัดเลือกจากความรู้ความสามารถนะคะบุคลิกภาพนะคะเมื่อรับเรียบร้อยแล้วเราก็จะมานิเทศนะคะการเรียนการสอนแล้วก็พูดถึงเรื่องของกฎกติการะเบียบของเรียนวัฒนธรรมประเพณีว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะในเรื่องของระเบียบวินัยความประพฤติที่ต้องปฏิบัตินะคะเรื่องการแต่งกายส่วนเราจะเน้นเรื่องของการเรียนการสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะเวลาที่คุณครูเข้ามาหลายคนอาจจะมีประสบการณ์จากการสอนโรงเรียนอื่นๆมาก่อนนะคะแต่พอทราบว่าต้องมาสอนแบบออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมหลายคนก็เครียดนะคะเราก็ให้พี่เลี้ยงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลในเรื่องของการสอนนะคะให้คุณครูที่มาใหม่ได้เข้าไปนั่งเรียนนะคะเรียนร่วมกับนักเรียนหลังห้องเพื่อเป็นการนิเทศกันในตัวไปดูกันว่าการเรียนการสอนนั้นนะคะออกอากาศนั้นมันไม่น่ากลัวอย่างที่เขาคิดนะคะก็อาจจะกลัวกล้องนะคะเมื่อได้เรียนรู้สัก1เดือนหรือ2เดือนนะคะเขาก็สามารถปรับพฤติกรรมของเขาได้สอนได้นะคะเวลาที่เขาสอนแล้วเราก็จะเป็นครูพี่เลี้ยงคอยดูปลายทางนะคะไม่ใช่ติอย่างเดียวนะคะมีทั้งติทั้งชมนะคะต้องชมก่อนว่าเขาสอนนั้นเป็นอย่างไรนะคะแต่อะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงเช่นเรื่องของสื่อนะคะเรื่องของมุมกล้องนะคะก็จะคอยดูแลกันจนสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับคุณครูใหม่ที่มาสอนออกอากาศได้นะคะอันนี้ก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่เราเป็นเมนเทอร์เรื่องของการสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะขอบคุณค่ะ
1: So basically you know based on the Dr. Nathida's translation so basically you try to make sure that teachers who are using technology for broadcasting and all they feel more comfortable and they don't have so much an anxiety and that's the whole idea so thatthey are moving to a different place, different location, and they may have high level of stress. Like, so, and then how do you deal with that stress? And you know, you give them support. You support them to build their, to bring down their level of anxiety, right? Is that right?
0: Yes, but I have questions for you.
1: Sure.
0: I wonder if the administrator team,serve the role as a mentor.
1: Yeah.
0: So it's kind of, you know, like confusing in the role. One is a policy team yeah. and another role, another day or another event, they have to act as a mentor.
1: Yeah.
0: So how they separate this kind or what technique or what they can do to separate or not.Take or not lead to the mentee to a friend. Oh, this is a wise school principal. So, whether or not he will come as a mentor or the policy team.
1: Okay, I think this is a very good question because this question is very fundamental as an administrator. As an administrator, one problem comes is if you are a mentor, then you are close.You are like friends, okay? But then you have also an administrator, so you have responsibility, and you feel maybe your authority will go down and the person will take you not seriously, very casually, right? So you worry. You worry about it. You say, should I be a mentor or should I be an administrator? Which one is better? Okay. I think there is an answer. It's not a difficult answer.I think the answer

0: ก็อาจจะบอกลูกว่าโอเคลูกพ่อกับแม่รักลูกนะแต่ฟังนะอันเนี้ยมันไม่โอเคมันไม่ดีหรืออาจจะต้องคุยกับลูกว่าทำไมเขาอยากทำอย่างนั้นทำไมเขาอยากทำอย่างนี้ก็คือมีการคุยกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันลูกเองก็รู้ว่าพ่อแม่รักแต่ไม่ใช่ทำทุกอย่างเพราะว่าตามใจเพราะว่าพ่อแม่รักเพราะก็ยังมีความเกรงใจว่านี่คือพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะแบบนี้ดังนั้นผู้บริหารเมื่อต้องมาสวมบทบาทเป็นเมนเทอร์เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ลักษณะของการเป็นพ่อแม่แบบที่3ก็คือว่ามี relationship ที่ดีกับคุณครูมีการพูดคุยกันได้แล้วก็ให้คำปรึกษาแบบกัลยาณมิตรได้แต่ในขณะเดียวกันผู้บริหารก็จะมีอีกกรอบนึงที่รู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้มันก็จะเป็น relationship แบบนี้อาจจะไม่เหมือนกับเพื่อนกับเพื่อนแต่ว่า relationship แบบเพื่อนเป็นผู้บริหารแต่ว่าสามารถเป็น mentor ให้กับครูได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: Okay now I will tell you that because I said to you why now if I say mentor and administrator you have a mentor and you are also an administrator so it's like authoritative now I want to ask you which parenting style is good for children and can you tell me which one is good for children authoritarian permissive or authoritative which one
0: น่าจะดีกับลูกมากที่สุดเข้มงวดหรือว่าไม่เข้มงวดหรือว่ากึ่งเข้มงวดแต่มีการคุยกันทำไมอะไรเงี้ยลองให้เหตุผลด้วยว่าทำไม
1: Which parenting style อันไหน Because you many of you are parents and you have kids do you know which parenting style is good for the children
0: เราคิดว่าในฐานะลูกก่อนก็ได้อะเราคิดว่าพ่อแม่แบบสไตล์ไหนน่าจะดีกว่ากัน
1: and then I will tell you we wrote a paper in Thailand with the parenting style and we ask children in Thailand and I think I can show you if you're interested I will send you a copy of that paper we ask the children to tell us the parenting style of their parents and we also ask children to tellอยากเป็นอะไรครับ Then we try to find the relationship between parenting style and children what they want to be career aspiration อยากเป็นหมออยากเป็นวิศวกรหรือเปล่า And we try to ask so we found out we try to find relationship between parenting style and children career aspiration who they want to be Now I want to ask you which parenting style you thinkwould be best for Thai children
0: เราว่าพ่อแม่สไตล์ไหนที่น่าจะดีที่สุดสำหรับการเลี้ยงลูกในวัฒนธรรมไทย
1: Actually วัฒนธรรมไทย America ด้วย same เหมือนกันนะ
0: same เหมือนมั้ย
1: same เหมือนกันจริงๆเหมือนกันใน America parenting style actually สามแบบนะ and one parenting style ดีที่สุดในอเมริกาในเมืองไทยด้วยนะครับ
0: อ๋อเหรอคะโอเค
1: จริง
0: ๆทีนี้เดี๋ยวเราคุยกันอาจารย์ลองคุยกันแล้วก็บอกอาจารย์ว่าแบบไหนดีที่สุดน่าจะเพราะอะไรแต่ว่าอาจารย์ทำวิจัยเก็บข้อมูลมาความระหว่างการเลี้ยงลูกแบบต่างๆเนี่ยค่ะ3แบบเนี่ยมันจะมีผลส่งผลยังไงกับการวางเป้าหมายในชีวิตของลูกว่าอยากเป็นอาชีพอะไรอะไรเงี้ยมันอาจารย์มีข้อมูลมีความสัมพันธ์กันแต่ตอนเนี้ยเราคิดว่าแบบไหนน่าจะดีที่สุดThird one.
1: Authoritative, yes. And we found that authoritative children, the Thai children, who think their parents are authoritative, they sometimes are strict, but they also care for them. They are more likely to aspire for STEM professions. So, STEM fields, students, because you know why?Because they think their children, their parents are strict, but they also love them. So they are like those administrators who are also mentors. So you have a good relationship, you have a support, at the same time you respect them also and you that relationship. So I think children's success in school also depend on the parenting style of their family.And I think you should discuss this with the parents. They should

0: know how their parenting style makes a difference in the life of the children.
1: การเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่เนี่ยค่ะส่งผลกับหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียนในชั้นเรียนด้วยแล้วก็เมื่อกี้เหมือนอาจารย์บอกว่าการเลี้ยงดูแบบที่3เนี่ยส่งผลให้ตอนเก็บข้อมูลนะคะเด็กส่วนใหญ่อ่ะมีแนวโน้มว่าจะอยากเป็นหรืออยากทำอาชีพที่ไปทางด้านที่ต้องใช้ความรู้วิทย์คณิตอะไรพวกเนี้ยสเต็มนะคะกับการเลี้ยงดูแบบที่3เนาะที่แบบว่าสตริกบ้างแล้วก็สตริกบ้างแล้วก็ให้รู้ว่าที่ทำเพราะรักหรือมีการพูดคุยให้เหตุผลกันซึ่งก็น่าจะคล้ายๆแบบที่3เนี่ยน่าจะคล้ายๆในกรณีที่ทีมบริหารเนี่ยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงก็ให้ครูรู้ว่าที่สตริกเพราะมันเป็นกฎมันเป็นอะไรเงี้ยนะคะแต่รักนะแต่ก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์รู้ดีกว่าเนาะน่ะให้เขารู้ว่ารักอ่ะที่ทำเพราะรักนะอะไรเงี้ยนะ
0: So actually I was very surprised with the finding. I thought before we did the study, I thought that in America, authoritative is considered good. But because in Thai society, I felt maybe in Thai society, authoritarian may be okay. Because the parents who control their children may be good and their children just follow, but not true. Parents who are more authoritative, they control, but at the same time, they have very good relationship. Is actually same in Thailand, same in US. No difference, no cultural difference.So I think it's important for people to know that. So I just.
1: คือตอนแรกอาจารย์คิดว่าในประเทศไทยอ่ะแบบที่หนึ่งพ่อแม่ที่แบบว่าเข้มงวดแล้วก็เลี้ยงลูกให้อยู่ในกรอบตลอดเวลาเนี่ยน่าจะโอเคน่าจะดีเพราะว่าตอนแรกอาจารย์เชื่อว่าอย่างนั้นแต่พอเก็บข้อมูลออกมาปรากฏว่าไม่ต่างกันเลยระหว่างอเมริกันกับไทยก็คือพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบพอดีอะค่ะเข้มงวดแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีพ่อกับแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกด้วยเนี่ยทำให้นักเรียนส่งผลกับการเรียนรู้ของเด็กได้ดีที่สุด
0: โอเค now what we want to do is are they posting the questions they you can keep posting and we can take up your questions but I want to we should move to the next thing so let's move to something else now so what I want to share with you is in US how do you provide mentorship what do you do so strategy for mentorship and coaching strategy forGiving for teacher development, okay? For teacher development, what is the strategy we use for teacher development? I think there are five different strategies. I think there are five of them. There are five different strategies in US used for teacher development, and we want to go through each of these strategies. The first strategy is observation.Assessment model. So there are five models of teacher development, and I want to discuss with you five models, and then I want to ask you which model you use in your school and why you use that. So we will talk about that, but I want to discuss five different models of teacher development. Five. Okay. Now we want to discuss five models. The first one is observation assessment model. Now.In observation assessment model is mentor observes mentee a new teacher and gives suggestions and feedback that's it so goes to the class mentor goes to the class of mentee and assesses their class what they are teaching and use some criteria and at the end of the classGive them a report and give them some suggestion. This model is called observation assessment model. Right. That's the first one.
1: ก็คือโมเดลในการพัฒนาครูที่ใช้กันมากในสหรัฐนะคะมี5โมเดลโมเดลแรกที่อาจารย์นำเสนอก็คือว่าเป็นโมเดลที่เรียกว่าการสังเกตและการประเมินนะคะประเมินนะไม่ใช่ประเมินผลนะการประเมินว่าไปสังเกตแล้วเป็นยังไงซึ่งโมเดลนี้ก็คือพี่เลี้ยงอะค่ะจะเข้าไปสังเกตการสอนครูใหม่หรือครูที่เป็นเมนทีแล้วก็ประเมินการสอนของครูจากนั้นเนี่ยก็มาให้ข้อมูลให้ผลสะท้อนกับรวมถึงให้คำแนะนำ
0: Okay. The second model is, this is also, the first one is used in US, but I'm just sharing with you, in US we use these five models, most common models in America, most. The second one is open classroom model. Open classroom model. Open classroom model is that all the teachers, I design my lesson. And if two of us are teaching and I design my lesson, we may be together design or we design alone, you also designing a lesson, anybody can come and walk. My classroom is open, I keep the door open, anybody can come. Go, you keep your door open and you're going to come. It's open classroom model. Everybody can walk in, walk out. So sometimes I tell people, even in university, I tell people, I will keep, just come in and go whenever you want to go. So sometimes my colleague will come and walk in and sit there and go. In fact, in KMUTT, I also keep open classroom model. And I use in KMUTT, I tell people, anybody, not only for KMUTD, from anywhere can come. So sometimes my old students will come and walk in and then they will go out. Sometimes some Ajahn will come and go out. I call it open classroom model. Anybody is welcome to come anytime. And if you feel bored, blah, you can go out. It's not a problem, it's up to you. So it's an open classroom model.
1: Model ที่สองที่เป็นที่นิยมในสหรัฐนะคะก็คือโมเดลที่เรียกว่าการเปิดห้องเรียนก็คือผู้สอนเนี่ยออกแบบแผนการสอนหรือออกแบบการสอนจากนั้นก็เปิดโอกาสหรือเชิญชวนให้ใครก็ได้อะเข้ามาดูการสอนของตัวเองนะคะรวมถึงได้จะให้เมนเทอร์จะให้เมนทีหรือใครก็ได้อย่างอาจารย์ใช้โมเดลเนี้ยที่บางมดอะนะคะอาจารย์ก็เวลาสอนก็ใช้โมเดลเนี้ยโอเพนคลาสรูมแล้วใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของบางมดหรือนักเรียนหรือว่าบุคคลภายนอกบางมดเนี่ยอยากจะเข้ามาดูอาจารย์สอนก็ได้นะจากนั้นเมื่อดูการสอนเสร็จเนี่ยหลังจากสอนเสร็จก็มีการคุยกันมีการให้ฟีดแบ็ก
0: so at the end of this the person like Dr. Kuslin saying is give feedback so many of my past students they give me some feedback how I did so that's our open classroom model now let's go to the next one third lesson study model I think one of you were talking aboutLesson planning. Many teachers don't know lesson planning. Lesson study model is a model where, let's say, a group of teachers, like for example, this is one group. You sit together, you plan a lesson together. And you also plan a lesson. You plan a lesson together. You design lesson together. You implement that lesson together. And then you assess.If the lesson went well or students didn't like it, so you design, implement, and assess lesson. So everything is done together by a teacher, and it is called lesson study model.
1: Model ที่สามนะคะที่เป็นที่นิยมก็คือเรียกว่า lesson study model. อันนี้ก็คือคณะครูหรือกลุ่มครูเนี่ยออกแบบการสอนออกแบบแผนการสอนด้วยกันนะพัฒนามาด้วยกันแล้วก็เอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคือคนหนึ่งขณะที่คนหนึ่งสอนอีกคนก็จะเข้าไปช่วยดูการที่ครูทีมครูเนี่ยค่ะจะไปฟิลเทสก็คือเอาลงไปสู่ห้องเรียนไปลองปฏิบัติดูคนหนึ่งสอนครูอีกที่เหลือหรืออีกคนหนึ่งหรือที่เหลือนะคะในทีมอ่ะก็จะประเมินการใช้แผนน่ะโดยดูจากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้เมื่อเช้าเหมือนมีคุณครูสักท่านหนึ่งหรือท่านหนึ่งในนี้บอกว่าเราไม่ดูที่ครูได้ไหมแต่เราไปดูที่เด็กอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กอ่ะมันก็สะท้อนมาที่ครูเนี่ยคือ lesson study lesson study คือดูว่าขณะที่ใช้แผนหรือคัลลิคัลัมที่ดีไซน์มาเนี่ยค่ะเด็กเกิดการเรียนรู้อย่างไรแล้วก็เก็บข้อมูลจากนั้นก็เอาข้อมูลนี้มาคุยกันแล้วก็ปรับปรุงแผน
0: Now this is also possible if I was thinking about it, maybe, you know, Dr. Kuslin, you can clarify here a little bit. If you have a curriculum already designed by, say, IPST, a lesson plan, they have already designed for you, but you sit down together, you think about that lesson, and then you at least implement, and then you share with each other what happened in the lesson, did it work? That is still lesson study model because you work together on one lesson, implement together,

0: remember some time when I was young and I studied English, and I did the misspelling, and my teacher punished me.
1: Yeah.
0: So that sometimes we copy because they don't want to be punished.
1: Yeah.
0: We felt embarrassed.
1: Yeah.
0: And we get hurt.
1: Yeah.
0: So I think that's a very big reason that why some of Thai students copying.
1: Yeah.
0: Right.
1: I think these are all good points. Now I will just give you. I'm interested in knowing why students cheat. What motivates them to cheat? Okay. And if you like, you can send me an email. I will send you papers, and if you can't find it. I have, in two different studies, in one studies, I'm interested in what kind of people cheat more likely. And I have tried to find, do religious people, sasana, cheat more? Or do materialistic, shopping, cheat more? All right? So I tried to find, and I found people who are very materialistic, they are more likely to cheat, all right? They are more likely to cheat. So people who are more religious, they are less likely to cheat, but if they cheat, they will tell you, I have cheated, because it will be so. Now, another thing is, in our studies, we found that students who are very mastery-oriented, that means they like to learn, new things, they are less likely to cheat. They will not cheat because they are not interested in anything. They are interested in learning. Why should they cheat? There's no reason to cheat. Students who are worried about one thing. What did she get? A. I got B. What did he get? A. She got C. I got B. And sometimes teacher also does. Teacher says to the students, oh, you have A. She has B, and here. So if teacher does that, students always come to the class thinking, oh my God, in this class, like you said, I don't want to be stupid. I'm worried about looking stupid. So those students who are worried about social comparison, I don't know in Pasa Thai, Plavara, social comparison, they are more likely to teach because when they come to the class, they're always thinking, what is the grade I will get? Oh my God, if I ask question, teacher will know I'm stupid. I don't want to ask questions. So they're worried always in the class. So I think the lesson is this from the studies we have done. The lesson for mentorship and coaching is this. Do not promote social comparison. When you grade to a student, do not give a grade A. Okay, here are two people who got A, here are two people who got C, and there are two people who got F, and there are two people who got D. What it does is, in the classroom, some students who are getting D and B, they come to the class always thinking, what will I get? A, B, C, D, and they never think about learning, they think about grade. They never think about learning, they think about grade. They never think about, they are not intrinsically motivated, they are extrinsically motivated, which is about grade.
2: ค่ะก็โกงข้อสอบหรือไปลอกเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์เคก็บอกว่าจากงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันมีปัจจัยที่ทำให้คนโกงกับไม่โกงกลุ่มตอนแรกอาจารย์เก็บข้อมูลก็คือกลุ่มที่เคร่งหรือว่ามีอะไรครับไปทางศาสนาหรือว่ายึดมั่นในศาสนายึดมั่นในหลักคำสอนกับกลุ่มที่เป็นเขาเรียกอะไรนิยมวัตถุอะค่ะวัตถุนิยมอะแนวโน้มเนี่ยพวกวัตถุนิยมอะจะโกงมีการโกงอะมากกว่าพวกที่เคร่งศาสนาหรือพวกที่เคร่งศาสนาถ้าเขาโกงเนี่ยเขาก็จะเดินมาบอกว่าเขาโกงนะแต่ว่าเขายอมรับเขาเดินออกมายอมรับเลยกับอีกประเภทหนึ่งนักเรียนอีกเก็บข้อมูลอีกประเภทหนึ่งเนี่ยค่ะคือนักเรียนที่มองเห็นการเรียนแบบว่าเขามาเรียนเนี่ยเพราะเขาอยากจะเรียนรู้อะไรอ่ะเรียนเพราะว่าอยากเรียนอ่ะอยากพัฒนาขึ้นอยากดีขึ้นพวกนี้จะไม่ค่อยสนใจว่าจะได้เกรดอะไรในขณะเดียวกันนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิด ขาเกิดมาภายใต้หรือภายในครอบครัวหรือสังคมที่มีการเปรียบเทียบแข่งขันกันตลอดเวลากลุ่มนี้จะโกงค่อนข้างมากแนวโน้มที่จะโกงข้อสอบหรือก๊อปปี้งานเพื่อนเพราะว่าเขาไม่อยากเหมือนกลับมาที่เหตุผลที่เพื่อนเราบอกไม่อยากอับอายไงไม่อยากถูกทำให้รู้สึกว่าดูไม่มีความสามารถหรือด้อยความสามารถกว่าคนอื่นนะคะหลายๆครั้งอาจารย์บอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราในห้องเรียนเวลาเราเกรดเราให้คะแนนเด็กอ่ะเราก็จะประกาศอย่างเปิดเผยใครได้ 4 ใครได้ A กี่คนได้ A เธอได้ C การประกาศอย่างเปิดเผยเนี่ยมันเป็นการทำให้เด็กรู้สึกว่าใครได้ A ก็เดินยิ้มใช่ไหมภูมิใจใครได้ D dog หรือ C ก็รู้สึกว่าอับอายรู้สึกว่าโอ๊ยฉันดูไม่สู้เพื่อนไม่ได้คือเราส่งเสริม social comparison แล้วเด็กเวลาเดินเข้ามาในห้องสอบหรือเดินเข้ามาในห้องเรียนแทนที่เป้าหมายสมาธิจะอยู่ว่าวันนี้ฉันจะรู้อะไรฉันจะเรียนอะไรหรือฉันได้เรียนรู้อะไรกลับกลายเป็นคิดแต่ว่าฉันจะได้คะแนนเท่าไหร่ฉันจะได้เกรดอะไรคืออันเนี้ยมันพอโฟกัสหรือเป้าหมายมันคนละอย่างเนี่ยเป้าหมายเพื่อไม่อยากด้อยกว่าใครมันก็จะต้องพยายามทำทุกอย่างให้คะแนนมันเท่าๆกับเพื่อนก็โกงนะคะ
1: So what is the lesson about study group model? Study group model is this. If in the school there is a problem, many students cheat, then teachers sit down together and they try to read some maybe research article or journal articles and they study and read and discuss why students cheat, what can they do?To solve the problem of cheating in the school. So this is why it is called study group. Study group model means any problem you have in your school, you read about that problem, you try to find what are the different solutions to the problem, and then finally you try to address the problem. Just like cheating can be a problem, and then you read about it, and then you say,With his on, and I think our students don't cheat. Okay, so you try to find which way you can reduce cheating.
2: ค่ะโมเดลที่สี่เรียกว่าโมเดลการตั้งกลุ่มศึกษากรณีเฉพาะเรื่องอะไรเงี้ยนะคะ study group อาจารย์เคยกตัวอย่างเช่นกรณีเด็กชอบลอกข้อสอบหรือลอกงานเพื่อนอันเนี้ยเป็นกรณียกตัวอย่างแต่เราก็มาดูว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรก็ยกเอาปัญหานั้นมาแล้วก็รวมกลุ่มกันถกพิจารณาหรือดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วหาทางแก้ปัญหาก็เรียกว่า study group โมเดลเนี้ยเรียก study group นะคะ
1: So last oneIs last one. Yeah. Oh, sorry. Yeah.
2: Study whether or not it's a PLC model, the study model
1: is a
2: professional learning community model.
1: Professional learning community model, and this also professional learning community can be also about lesson plan.Because you can ask people to sit down together and create a learning community, right? So it is, you're right, it is very close to that professional learning community model. It's similar, Clay. But the difference is, I don't use a professional learning community model. You know why? Because I will show you. Lesson study model can also be professional learning community.Right, you can have a learning community who are designing, implementing, and evaluating their lesson together as a learning community. But lesson study model and study group model is really not the same in this. So you can say professional learning community can be two type, study group or lesson study, or maybe something else also. So.
2: Yeah, and I think all of the four model can be PLC.
1: Yeah, all of the four model can be PLC.
2: เหมือนเป็นร่มใหญ่อะค่ะอาจารย์ที่มีกลุ่มคนน่ะมาตกลงร่วมมือกันทำอะไรสักอย่างเป็นชุมชนหรือสังคมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้วยกันน่ะซึ่งในนั้นน่ะอาจจะเลือกใช้เมนเทอร์ใช้ observation หรือ assessment model ก็ได้เพราะไม่ได้ทำคนเดียวถูกไหมคะคือเป็นกลุ่มคนที่มาตกลงร่วมมือกันว่าเราจะมาพัฒนาเฉพาะเรื่องจะเป็น open classroom ก็ได้
1: you can I think Dr. Kuslin's point is very valid you can actually have a professional learning community and then you can say we will be doing observation assessment. You will be, you can say we will be doing, oh sorry,

0: we will be doing observation assessment model, or we can use open classroom as a professional learning community, mm-hmm. or we can form a lesson study group as a professional learning community, or we can do a study group model. So it's a good question.
1: Yes.
0: Yeah, I think it's a very good question because we can relate it to that. So I keep this because professional learning community can be many things, but here it's really different. It's more specific. So I think that's the whole idea. So study group.
2: ก็คือเพื่อเราถามว่าใช่ PLC ไหมอาจารย์ก็ตอบว่าใช่ในมุมหนึ่งก็คือว่าstudy group model อ่ะแค่สามารถเป็น PLC ได้ด้วยแต่ก็มันคล้ายกันแต่ว่ามันไม่ย้อนกลับว่า PLC คือ study group ไงคะ PLC อาจจะเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะคะ
0: So the point is that coming back to just a little bit more clarification as a professional learning community if you are interested in a particular problem like cheatingthen it become a study group model because you are studying as a group about a topic and a problem but in your professional learning community if you are just implementing lesson plans which are designed by IPST then I think we can call it lesson plan study model I think it's the same idea
2: ก็คือ PLC นั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับปัญหาหรือเรื่องที่เราอยากจะต้องการแก้ปัญหาถ้ามันเป็นเรื่องของเป็นบรรยากาศการโกงข้อสอบโดยภาพรวมเราอาจจะใช้รูปแบบของ study group ก็ได้แต่ถ้าปัญหานั้นคืออยากฝึกหรือทำให้ครูทุกคนเนี่ยพัฒนาแผนการสอนได้ดีก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการพัฒนาแผนการสอนมันอาจจะไม่ใช่ study group แต่มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นแต่เป็น PLC เหมือนกันก็คือคนในโรงเรียนนั้นหรือสังคมมาร่วมกันร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: โอเค so let's go to the last one okay number 5 this is called looking at student work model now I think this particular model is reallymostly about assessment and this model is mostly about assessment in this model what you do is if we are a group of teachers we say you know what I will do I will let's collect some student examples from your class maybe 5 students example from your class 5 student workTheir assignment from your class, and we sit together, and we look at students, what they are writing, and we examine together, and that will give us an idea about what we are teaching, how we are teaching, and whether students are learning. So everything in this model is not about what teacher design. No. Everything in this model is about.Examining together student work, student assignment completion, and discussing what we are doing. What does so? The idea is looking at student work so that you can teach them better. Looking at student work so that you can design lesson better. Looking at student work so that you can think about what you can do to make a difference. So everything you do.As a mentor and coach, is not shaped by lesson. It is shaped by examination of what students know and do not know, and what are the curricular needs of the student, and how we can help them better.
2: โมเดลสุดท้ายที่เป็นที่นิยมนะคะก็คือการพิจารณาหรือการดูชิ้นงานหรือภาระงานที่เด็กส่งมาแล้วมานั่งถกกันว่าสิ่งที่เด็กทำมาเนี่ยมันสะท้อนกลับมาว่าเอ๊ะเราสอนอะไรสอนยังไงแล้วเด็กเรียนรู้ไหมซึ่งตรงเนี้ยเอาผลตรงเนี้ยค่ะไปปรับปรุงการสอนของตัวเองให้มันดีขึ้นซึ่งอันเนี้ยเป็นโมเดลในการพัฒนาวิชาชีพอีกโมเดลนึงที่เมนเทอร์ก็ดีหรือโค้ชก็ดีอ่ะเลือกใช้โมเดลเนี้ยในการที่ไปเก็บรวบรวมเอางานเด็กมาแล้วมานั่งคุยกับเมนทีอะค่ะว่าที่เด็กเขียนมาแบบนี้หรือทำมาแบบเนี้ยเขามันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับกระบวนการสอนทั้งหมดของเราเพื่อจะเอากลับ

0: มาเป็นอะไรคะเหมือนลูกศรย้อนกลับของ formative อ่ะเอากลับมาพัฒนาตัวเองอ่ะว่าถ้าต้องสอนต่อไปเราจะทำให้มันดีกว่าเดิมได้ยังไง
1: โอเค so now we want to ask you a question based on these five models I think we want to know is we want you to respond to two questions five model observation assessment model open classroomLesson study model, study group model, and looking at student work model. And your questions are, first question is, which model is currently being used in your school? It doesn't matter you are administrator or you are a teacher or you are a mentor. Which model is being used in your school? Which model is you think is the best model?For your situation, maybe you are not using it, is the model, and tell me why. Why that model is best. So two questions, which model is being currently used in your school, and which model is best for you, why?
0: You want to work, them work in group or individual?
1: I think they can work in group.
0: In group, okay. ก็คือว่าอาจารย์อยากให้ไอ้ 5 โมเดลเนี้ยค่ะที่พูดมาเนี่ยอยากให้โทษคิด2ตอบ2คำถามคือโมเดลไหนที่ตอนนี้เราใช้อยู่ในโรงเรียนกับโมเดลไหนที่เราคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับเรานะเราคิดว่ามันดีอ่ะแล้วก็ให้เหตุผลด้วยว่าทำไมเราคิดว่ามันดี
1: It may revise a little bit. Let them answer it individually.
0: Okay.
1: And then they share with each other as a group.
0: Okay. อาจารย์เปลี่ยนใจอีกนิดหน่อยก็คือว่าคิดเดี่ยวก่อนคิดเองก่อนนะคะว่าโรงเรียนเราคิดว่าเขาใช้โมเดลไหนแล้วสำหรับตัวเราเองอ่ะเราคิดว่าอันไหนดีเพราะอะไรจากนั้นนะคะแชร์กับเพื่อนในกลุ่มถกกันนะคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์

รือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดใหญ่หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีก

การทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นู้นเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นู้นได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่กั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

ด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนถามบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉั ันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
7: โอ้โหนี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
4: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
7: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที่
5: หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
7: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
5: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุสึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
7: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
5: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะ ทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
5: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
7: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
5: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
7: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
7: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
8: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนงานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น

50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันก็

0: มีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุมเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุมอัลฟาสามารถคำนวณได้จากอัลฟาเท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอลฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอลฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเอง โดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสาร

ละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่นะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครโรพลาสต์ค่ะคโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิเพนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิเพนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโต้ซิสเต็ม1โฟโต้ซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะซะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงๆเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A' เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความ

เร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไว้ข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเคลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้ว
กราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลังสองบวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้

ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรใจแนงอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เกินแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโรพาสค่ะคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแต่โดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิไซ

ิตนะฮะหรือสั่งเคาะกรูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกรูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเควินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือไซคลิกนะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสั่งเคาะด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยา
ซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจาก

มลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 7:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการการอบรมภาษาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่อง Unlocking Learners Voices ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT มหาชนจำกัด Welcome to the Distance Video Conference English Language Teacher Training Program onUnlocking Learners' Voices, organized by the Distance Learning Foundation with kind support from the Embassy of the U.S. in Bangkok and the TOT Public Company Limited. Today's session is the third session of the series, and our trainer for this session is Dr. Marty Anderson. Dr. Marty, please.
1: Thank you so much.Good morning, Sawadika. And I'm happy to see you. The sound okay? Is that right? All right.
2: And happy to see our colleagues as well in Hua Hin and Chiang Mai. As we've heard, this is our third session on unlocking

0: learners' voices. And this past week, or actually a week ago today, was the Thai TESOL conference here in Bangkok, where I saw some of you present. And it was interesting for me to notice how often the topic was coming up about the importance of our students becoming able to use English for all kinds of reasons. But it really was a theme, and I even referred to our series here at that conference because it felt so relevant and so connected. So I feel we're really moving along in a beautiful way. So let's just look now at where we have been so far. All right, so we started out in the session one talking about helping learners to develop their voices in written language. And in particular, we were focusing on persuasive writing. So the idea of a letter to the editor of a newspaper, or perhaps an essay, any place where a writer might be trying to express their ideas using the written word. And then last time, we talked about spoken language and persuasion. We saw a couple of examples of students expressing themselves in spoken language. And we looked at how that's different from expressing yourself in written language. And we had to kind of think and compare those two things. And then just a reminder, and we'll come back to this at the end, that you have three assignments coming out of the session. One is due in 2 weeks from today, and that is bringing examples of written language, or actually emailing them to Shay ahead of time, and you have her email address. And then in the second 2 weeks, there'll be some examples of spoken persuasion, and then for the final session with Ajahn Shay, you'll be looking at blogs, which is the focus for today. So today, let me just talk about today, and then I'll let our colleague do a little summary of this introduction. Today, we're going to be looking at blogs as a tool that's becoming increasingly popular. Almost everybody I know nowadays has a blog. And there are blogs for every subject you can imagine. Blogs about movies, blogs about food, blogs about politics, blogs about fashion, really almost anything. So we're looking at a couple that are really devoted to learners of English. And then we're going to look at rubrics, which we've started to work with, and actually spend some time. A chunk of today is really going to be kind of like a workshop where you actually will work with a partner and create a rubric, and then you'll create a second rubric on two different topics. So hopefully by the time you leave, you're going to feel you have more comfort with creating rubrics. And we're also going to talk about people who criticize rubrics. Sometimes we become very enthusiastic about some new idea, and then we use it all the time. But it's important to think about maybe why rubrics are not the perfect solution also. So that's what we have coming today. And if I could ask you, please, to make a little summary. Thank you.
1: Yes, ค่ะ อาจารย์ มาร์ตี้ ก็ได้พูดถึงเรื่องของทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาเราได้คุยกันมาในคราวที่แล้วนะคะแล้วก็ทบทวนเรื่องการบ้านที่ฝากให้อาจารย์ช่วยทำแล้วก็ส่งให้อาจารย์เชนะคะก็จะเป็นงานชิ้นที่หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำไปทดลองกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนของเราได้มีส่วนร่วมในการเรียนและการออกความคิดเห็นทั้งในเรื่องของการพูดและการเขียนอาจารย์ทำเสร็จแล้วก็ช่วยกรุณาส่งอีเมลไปให้อาจารย์เชเพราะว่าอาจารย์เชจะมารับหน้าที่ต่อในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์ที่4 5และ6นะคะนั่นคือส่วนหนึ่งที่อาจารย์มาร์ตี้บอกแล้วต่อจากนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็ได้พูดถึงว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะ ก็ประมาณ 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องการดูเรื่องของบล็อกนะคะเพราะว่าทุกคนก็คงจะต้องรู้จักละคำนี้นะคะและเราก็อยากให้นักเรียนของเรานี่ค่ะได้มีได้ติดตามในเรื่องของเทคโนโลยีและนำเอาในฐานะครูเช่นกันเราก็จะควรจะเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับเด็กก็จะมาดูบล็อกเรื่องเกี่ยวกับหลายๆเรื่องซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะจากนั้นเมื่อดูบล็อกแล้วแน่นอนเราในฐานะครูเราก็คงจะต้องใช้บล็อกนี้ให้เป็นประโยชน์ก็คือเราจะเอามาใช้ในการสอนฟังขอโทษค่ะสอนพูดและเขียนเพื่อจะอย่างที่ให้ตรงกับฟิล์มของเราคือ unlocking learners voices นะคะให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นครูก็จะต้องประเมินโดยการใช้รูบริกแล้วก็จะมาดูรูบริกว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในการที่เราจะทำประเมินรูบริกแล้วก็อาจารย์จะมีส่วนในการช่วยกันทำรูบริกเพราะในเซสชันนี้จะมีการทำสร้างรูบริกถึง2เรื่องนะคะหลังจากนั้นแล้วในสุดท้ายอาจารย์มาตี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการพูดว่าทำไมรูบริกถึงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยที่อาจารย์จะนำคำข้อวิจารณ์ที่เป็นบทจากบทความนึงมาแบ่งปันแล้วก็พูดกันค่ะก็ตอนนี้ก็คงจะสรุปได้เท่านี้ค่ะ
0: โอเค
1: เชิญค่ะ
0: thank you so to start it might be good to review a couple of blogs and see what's present in them so here's oneThat is a thread within a blog about learning to write in English. And if you could put the first website up on the screen, please. All right. Here is a blog that anybody can join. And if you will just scroll down just a little bit so we can see two or three of the entries.

0: grading rubric for a literature class. This is something that I don't expect you to read thoroughly right now, but to take away with you and look at, because what the author of this tells us is what are their ideas about an A grade or a B grade. They tell you what they're thinking in terms of offering grades. Hopefully rubrics help you to do assessment. That's the whole point of using a rubric, is to be able to provide assessment. So let me let you do a little summary of that, please. Thank you.
1: วันนี้อาจจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็พยายามที่จะให้อาจารย์ได้เห็นตัวอย่างของบล็อกจากแหล่งต่างๆนะคะอันที่มานำเสนออันแรกก็จะเป็นแต่ว่าบังเอิญมันขัดข้องทางเทคนิคเราจะเลื่อนลงไม่ได้แต่อาจารย์คงเห็นหน้าแล้วจะกรุณากลับไปบ้านกลับไปดูนะคะเพราะว่ามีรายการมี address ให้อยู่แล้วในเวิร์กชีตนะคะก็เราดู2งานอีกอันนึงโดยของ Oxford และอันสุดท้ายก็คือของ DLF เราเองนะคะซึ่งคิดว่าอาจารย์มาร์ตี้เชิญชวนทุกคนเมื่อทำอะไรเสร็จก็อยากจะให้ไปโพสต์ที่บล็อกเพื่อจะได้พูดคุยกันสื่อสารกันผ่านทางบล็อกนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็จะให้ดูเรื่องรูบริกมีตัวอย่างรูบริกอยู่2ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1ก็จะเป็นรูบริกของในเป็นส่วนที่เราจะใช้เป็นแนวสำหรับวันนี้นะคะคือที่เขียนว่ารูบริกเทมเพลตนะคะซึ่งจะมีไครทีเรียอยู่เป็น5องค์ประกอบแต่วันนี้ที่เราจะทำอาจารย์ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตาม5องค์ประกอบนั้นก็ได้นะคะก็ใช้ประสบการณ์ของเราแล้วก็ดูว่ามันจะเหมาะสมกับระดับของนักเรียนเราควรจะใช้องค์ประกอบอะไรบ้างนะคะส่วนรูบริกอันที่2ที่เป็นตัวอย่างที่เป็น UWS Grading Rubric for a Literature Class อันนี้อาจารย์บอกว่าฝากให้ไปอ่านเป็นการบ้านนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวแล้วก็คงไม่ใช่โฟกัสของวันนี้เพราะว่าจะเน้นเรื่องทางวรรณคดีเพราะนั้นอยากจะให้ดูของอันแรกที่เป็นตารางนะคะที่เป็น5องค์ประกอบแล้วที่เราเห็นบนสกรีนแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นตารางว่างๆนะคะนั่นคือเป็นตัวอย่างหรือเป็นแบบฟอร์มที่เราจะนำมาใช้ในการทำเวิร์กช็อปวันนี้ค่ะ
0: โอเค thank you so much so you'll see on the sample and you have 3 blank ones already also in your packet the idea is that you'll be doing 2 rubrics with your partner today and then you get 1 blank one to take awaySo you can make your own copies of it to use afterwards for making your own rubric. But you'll notice that unlike the example and unlike some of the things we saw last time, I selected to make this a very simple rubric. So rather than 4 levels or 5 levels, I only have 3. So you could say this would be an excellent, the person will meet this objective in an excellent way. The person meets this objective in a good way. So, okay, but not great. This is unacceptable. And it's important for us to have many levels of understanding so that when we're looking at the student work, we can really say to ourselves, yeah, this is not okay. There's too many mistakes in one area or another.So let's talk about some of the areas that you might include in your rubric. When it becomes time for you to work with your partner to create one, feel free to use these areas if you want to. But you also might have your own ideas about other areas you want to add. So here we have, these are very common areas used for the objectives. So if you're looking at your blank rubric, you could consider each of these to be one of the objectives that you're going to grade on. So we have content or ideas, obviously, of the piece of writing or the piece of speaking. Sometimes, I'll get into a little bit of detail about each of these, but sometimes we might find that the ideas are really excellent, but the way that the student presented the ideas was not so good. So if you remember

0: when we were talking on the first session about somebody was commenting on everybody should stop driving cars and they should take public transportation. I don't know if you remember that essay we read. You know, obviously those are the content of that essay. We have organization, how people put their writing together or how they put their presentation together, style and voice, which is, I'll say more about that in a second, and then the conventions. Are the students following the conventions? So let's get into a little bit of detail. After I go through these four, I'll ask Ajahn to do a summary again. So when we're encountering students' ideas, either written ideas or spoken ideas, one thing we might be thinking about is, are the ideas original? Or is it the same thing that everybody else has been saying? Have they come up with something new? Or have they come up with a new angle on something? Have they taken an old idea and maybe made it interesting by the way that they're thinking? So we're really looking under content and ideas for the quality of thought that goes into it. What has the student come up with? Then we want to see if it's clear. Do we know what their perspective is? When we come away from the presentation or from the piece of writing, do we feel we understand very well what the student wants to say? Or has it been a little bit murky? Remember with some of the essays that we read last time, the first time actually, we found that some of them were not as clear. Remember when we were doing the rubric scoring and we said that wasn't very clear. So this is something that we're trying to see. Are we absolutely understanding what the student wants to express? And does the writer or speaker refer to other people's ideas? If you remember in persuasive speech, the person is trying to convince you, trying to get you to say, yes, I agree with them. And oftentimes by having examples of other writing or other people's ideas, that makes for a better argument. If it's only my own ideas, maybe you think, so what? Who cares if Marty thinks that? That's not important to me. So are you referring to other people's ideas? Perhaps it's better to summarize after each one, Ajahn, if that's okay. Thank you.
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของที่เราจะทำวันนี้นะคะถ้าอาจารย์ดูในแฟ้มเราจะมีรูบริกว่างๆให้อาจารย์2แผ่นนะคะแผ่นหนึ่งจะได้เก็บไปเป็นแนวทางสำหรับใช้ที่โรงเรียนส่วนอีกแผ่นหนึ่งเราก็จะทำมาเป็นทำเวิร์กช็อปนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์มาตี้บอกจะเสนออะไรที่ง่ายๆนะคะจะเห็นว่าตัวรูบริกจะมีอยู่แค่3ช่องนะคะที่เขียนว่า excellent good แล้วก็ unacceptable ซึ่งจะช่วยทำให้ในการประเมินตัวงานเขียนนี่ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าก็จะตัดสินว่างานเขียนนี้เป็นยังไงอยู่ในคุณภาพระดับไหนดีหรือว่าดีมากหรือว่าดีหรือว่าอ่านแล้วรับรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะคะส่วนตัวที่จะเป็นเกณฑ์ต่างๆอันนี้อย่างที่นำเสนอตอนแรกก็จะมี5เกณฑ์แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่จะต้องเลือกองค์ประกอบไหนมาใช้ให้เหมาะกับนักเรียนของเรานะคะตัวองค์ประกอบที่อาจารย์มาตี้นำเสนอในตอนแรกที่อาจารย์มาตี้บอกก็คือจะมีอยู่4องค์ประกอบคือเรื่องของคอนเทนต์หรือไอเดียซึ่งเป็นเรื่องของเนื้อหาหรือว่าความคิดของผู้เขียนเรื่องของการนำเสนอหรือ organization เรื่องของ style voice ก็คือเรื่องของความชัดเจนในสิ่งที่จะนำเสนอและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของ convention ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการ grammar เรื่องของการเลือกคำซึ่งอาจารย์มาตี้ได้ขยายความในส่วนที่เป็นเรื่องของ content ว่าก็คือคุณภาพของสิ่งที่เป็นความคิดของผู้เขียนที่นำมาพูดง่ายๆก็คือเนื้อหานั่นเองนะคะว่าเนื้อหานี่เป็นออกมาจากผู้เขียนจริงหรือเปล่าหรือว่าผู้เขียนเนี่ยทำให้สิ่งที่ตัวเองจะนำเสนอเนี่ยชัดเจนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือจะมาตี้บอกว่าจากที่เราได้คุยกันสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบว่าการเขียนของที่ทำในเฉพาะส่วน

0: persuasive ที่จะทำให้คนอ่านแล้วก็คล้อยตามเนี่ยถ้าหากผู้เขียนเฉพาะความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยก็อาจจะให้น้ำหนักน้อยกว่าการที่เขาได้ไปใช้ความคิดเห็นของผู้อื่นมาสนับสนุนในสิ่งที่ตัวเองนำเสนอด้วยก็จะทำให้น้ำหนักในการนำเสนอนั้นชัดเจนขึ้นค่ะ
1: Alrighty, thank you. So now when we look at organization, we're thinking about more like the structure of the piece of writing or the speech.If you remember on the first session where we read a few different examples, we looked at did the student introduce their topic well? Then did they make their case in the middle of the piece if they're writing it, either following, as you recall, the essay planner, which was one tool to use to organize their thinking, or that block of four piece of paper? Did each...paragraph in the writing have hold together? And then was there some kind of a conclusion to finish it off? Same thing with the oral versions. If you remember the spoken piece that the young man did about Thai food and how he introduced the idea of cooking some dishes and why it's so healthful. So he had a beginning,then a middle part, and then a conclusion. So this whole idea of how well organized is the piece of writing or the spoken speech. But the second thing about organization is, does it, we say, hold together? Or is the person jumping around in between subjects? Are they moving in kind of a logical way from step one, step two,Step three. I think we gave the young man and the Thai food a pretty good score for his presentation because he really managed to bring us along step by step. We weren't confused at any point in the presentation. So does it hold together from beginning to end? So these are two qualities of organization.
0: Yeah. Ajahn Marty ได้พูดถึงเรื่องของการ organization ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สองนะคะว่าในการประเมินการงานเขียนหรือการพูดเราก็คงต้องนอกเหนือจากดูคอนเทนต์แล้วเราคงดูเรื่องของการนำเสนอนะคะการนำเสนอหัวข้อสำหรับการนำเสนอตัวเกณฑ์ที่จะนำมาพิจารณาอาจารย์มาที่ยกให้มาสองเรื่องง่ายๆเรื่องแรกก็คือให้ดูว่าในการนำเสนอนี่ค่ะมีการนำเสนอเป็นระบบไหมคือมีการเกริ่นนำคือบทนำแล้วตามด้วยตัวที่เป็นเรื่องที่เป็นบอดี้แล้วจบด้วยการสรุปคือ conclusion ไหมในแง่การพูดก็เช่นกันนะคะทั้งงานเขียนงานพูดถ้าการพูดก็จะเป็นการลักษณะเหมือนกับเริ่มต้นเกริ่นถ้าจำได้คือที่เราดูวิดีโอคลิปที่เป็นเรื่องของการแนะนำอาหารนะคะก็จะพบว่าเราให้คะแนนคลิปนั้นค่อนข้างสูงเพราะว่าการนำเสนอของเขาเป็นขั้นตอนผู้ฟังก็จะฟังแล้วก็ไม่สับสนนะคะตัวนั้นก็ซึ่งจะนำมาสู่ในตัวเกณฑ์ที่สองของการของเรื่อง organization ก็คือการนำเสนอที่เป็นขั้นตอนและมีความเชื่อมโยงผู้พูดหรือผู้เขียนไม่กระโดดไปกระโดดมาซึ่งการทำเช่นนั้นจะทำให้คนอ่านหรือคนฟังเรื่องที่ผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการสื่อหรือนำเสนอได้ชัดเจนแล้วคล้อยตามไปด้วยนะคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในขององค์ประกอบที่เป็นเรื่องของ organization ค่ะ
1: โอเค The third category that you can refer to on your rubric is a very interesting one because we really talk about a writer's or a speaker's style, sometimes referred to as their voice. So just as the title of this whole series is Unlocking Learners' Voices, we don't just mean the voice that comes out of our voice box. It's more, what is the kind of way of writing or speaking that we're using? How is it individual? How is it specific? Yesterday I visited a blog where the writer was talking about the 50 worst movies

0: ะที่ยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนตัวคำภาษาที่เอามาใช้นี่ก็จะเป็นในโทนที่เป็นเรื่องของการแสดงความเห็นอาจจะออกในทางแง่ลบหน่อยแต่ถ้าเป็นการเชิญชวนก็จะเป็นภาษาที่ทำให้คนฟังหรือคนอ่านนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็คล้อยตามนะฮะในแง่ของ persuasive ส่วนที่สำคัญตรงนี้ก็คือเรื่องของการใช้คำศัพท์นะฮะที่พูดถึงคำว่า style หรือว่า voice นี่คือเรื่องของคำศัพท์คำศัพท์ที่มาใช้นี่อาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราใช้คำศัพท์ซ้ำๆแน่นอนก็จะทำให้คนฟังหรือคนอ่านเบื่ออย่างยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นการคำว่า good นี่นะฮะถ้าใช้ repeat คำว่า good บ่อยๆในอ่านไปกี่ย่อหน้าก็จะมีคำว่า good ซึ่งจะบอกว่าดีในถ้าสมมุติว่า piece นั้นต้องการพูดถึงสิ่งที่เป็นดีๆมันก็คงจะทำให้หน้าเบื่อก็ต้องเลี่ยงมารู้จักใช้คำอื่นบ้างเช่นคำว่าอะไรบ้างนะคะเช่นที่ตรงความหมายเหมือนกับที่เราต้องการในสิ่งที่ดีๆเช่นคำว่า fantastic amazing หรือ fabulous ทำนองนี้นะคะคือให้เปลี่ยนคำถ้าหากว่าสมัยที่เราสอนเด็กแล้วก็พยายามจะเน้นบอกไปหาซินโนนิมนะคะอย่าพยายามเขียนคำซ้ำก็คงเป็นในลักษณะเดียวกันนะคะองค์ประกอบที่สองก็คือเรื่องของsense of write a writer's own perspective หรือ opinion การเขียนหรือการพูดในลักษณะ persuasive เมื่อผู้ฟังหรือผู้อ่านจบจากการฟังการอ่านจะต้องได้แง่คิดหรือได้ตัวความคิดเห็นว่าผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการนำเสนออะไรนะคะไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆแล้วไม่มีแก่นสารอันนั้นก็คงจะไม่เพอร์ซูเอทนักนะคะนั่นคือในองค์ประกอบที่สองเราก็ต้องมาดูจุดนี้เพื่อจะให้นักเรียนของเราได้นึกถึงว่าในการนี้คือองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งและองค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญก็คือaudience หรือผู้ฟังหรือผู้อ่านทุกครั้งที่เขียนงานเขียนผู้เขียนและผู้หรืองานพูดจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครเขียนถึงใครเพราะตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินภาษาที่ใช้อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องเดียวกันถ้าหากว่าเราเขียนถึงครูเขียนถึงเพื่อนก็คงจะใช้ภาษาต่างกันหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเขียนพูดถึงประชาชนก็คงจะต้องเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งต่างจากผู้มีการเขียนถึงพูดถึงนักเรียนอะไรทำนองนั้นนะคะตัวนี้สำคัญอย่างยิ่งมากในงานเขียนเพราะว่าเป็นเรื่องที่โดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเราอาจจะละเลยตรงนี้เวลาให้เด็กเขียนเพราะเราก็คงจะไม่ค่อยจะคิดถึงที่จะบอกเด็กว่าอาจจะเขียนถึงใครนะตัวเราจะเน้นหนักในเรื่องของหัวข้อและเรื่องเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบ3ตัวที่อยู่ภายใต้เรื่องของ style กับ voice ที่อาจารย์มาร์ตี้นำเสนอค่ะ
1: Great The final category that I would suggest and again when you start working on your own you might use these or you might add other ones is the idea of the conventions of English language By conventions we meanSort of the most normal, correct way that we can think of. Sometimes in writing and speaking, we want to encourage students to do something that is unconventional. Sometimes we ask them to deviate and to try to do something that's very different. So this is kind of, again, an extent question. How much do you want the conventions?To be adhered to. And conventions include things like grammar. So the first blog entry we saw, I think that there were two or three errors that would be grammatical errors, a verb used incorrectly or what have you. So we want to think, okay, how important is this to this piece of writing? How much must it be correct?Versus perhaps we can live with a little bit of incorrectness. Word choice. This is different from the other word choice that I talked about in style, where I talked about picking out interesting words to represent your point of view. Here I mean, is the student using the word correctly, conventionally? Are they using the word in the way the word is usually used? Or have they made a mistake?And they've picked the wrong word to say what they mean to say, or something that's close but not quite right. Punctuation, that's fairly self-explanatory. Are they using commas and colons and periods properly? You know, etc. And then just fundamental sentence structure. Is the word order in the sentence correct? Are they putting clauses in appropriately? Related to grammar, but getting sort of more specific about really how the structure of the sentence is put together. So again, when you start to create your rubric, which we'll do in just a few minutes, this might be something you want to think about how important this is to you.
0: ค่ะองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของ convention ในที่นี้ก็จะเห็นว่ามีหลักใหญ่ๆอยู่4อย่างคือเรื่องของ grammar ก็คงจะทราบดีนะคะเรื่องของไวยากรณ์พวกกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ซึ่งอาจารย์มาร์ตี้พูดว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่เราคงอาจจะได้คุ้นเคยกับมันแล้วนะคะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของ word choice ซึ่งตัวนี้กับเรื่องของคำศัพท์ที่เราพูดในเรื่องของ style หรือ voice เพราะว่าคำว่า word choice ในที่นี้ก็คือดูว่านักเรียนเนี่ยใช้คำศัพท์นั้นตรงกับความหมายที่เขาต้องการตั้งใจจะเขียนลงไปในสื่อในงานเขียนหรืองานพูดนั้นหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือใช้คำศัพท์ตรงกับที่ตัวเองต้องการสื่อหรือไม่นะคะซึ่งต่างกันกับอันในช่วงแรกที่เป็นเรื่องของ style หรือ voice นั่นคือการใช้ภาษาที่ต้องสื่อตรงจริงแต่ว่าถ้าใช้ซ้ำแล้วมันก็ไม่เชิญชวนให้ติดตามนะคะมันจะคนละอีกคนละประเด็นนะคะประเด็นที่3ก็คือเรื่องของ punctuation อันนี้ก็คิดว่าเราทุกคนคงจะคุ้นเคยนะคะก็คือเรื่องของการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆนะคะซึ่งก็มีส่วนมากโดยเฉพาะเรื่องงานเขียนนะคะถ้าเราใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องก็จะสื่อสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้นยังคิดว่าในแง่ของการพูดมันไม่เห็นเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการพอสเรื่องของการใช้โทนเสียงมากกว่านะคะแต่อันนั้นก็จะเป็นการแทนเครื่องหมายวรรคตอนเช่นกันเรื่องสุดท้ายของ convention ก็คือเรื่องของ sentence structure ซึ่งเป็นเรื่องของการประกอบให้เป็นประโยคถูกต้องโดยสมบูรณ์การใช้ประโยคซับซ้อนหรือประโยคเดียวเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเชิญชวนผู้ฟังหรือผู้อ่านให้เขาเข้าใจง่ายขึ้นหรือติดตามเรามากขึ้นนะคะสิ่งนี้ที่อาจารย์มาร์ตี้ฝากตอนต้นก็คือว่าในฐานะเราที่จะเอาคอนเวนชั่นมาใช้เราก็คงต้องพิจารณาว่างานพูดหรืองานเขียนที่เราจะให้เด็กทำเนี่ยเราต้องการให้มันจะต้องการใช้ระดับของคอนเวนชั่นที่เราต้องการให้เด็กใช้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าดีกรีความเข้มข้นหรือน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนเพราะว่างานเขียนบางงานเขียนมันอาจจะเป็นงานเขียนที่ไม่ถึงเป็นทางการมากนักในคอนเวนชั่นบางอันเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปสตริกเต็มที่ซึ่งประเดี๋ยวเราจะลองทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็เมื่อเรามาสนทนากันเราก็คงจะได้เห็นจุดนี้ชัดเจนขึ้นค่ะ
1: All right, so far, uncharacteristically, you've all been pretty passive. I haven't been asking for volunteers to talk. You've been able to just sit quietly and listen and look. So now we're going to move into the more active part of the session. And let me just kind of talk that through in general, and then I'll ask John to summarize one more time before you get started working. You have, again, in your packets,something that looks similar to what you see on the screen. So it's the same thing, basically. It's just the one on the screen is got blue coloring. But you have in your packet this blank rubric. It's called Create a Rubric for Writing or Speaking. You're going to be working with a partner. And so if you don't have a partner, I guess I see in Bangkok, you can move up front here, and then you'll have a partner. but in the other sites, Hua Hin and Chiang Mai, please,find yourself a partner. I will be working, as will Ajahn Chelyorsi here, going around and helping people with their rubrics, offering advice. I'm hoping that in Hua Hin, perhaps Andy can be performing that same role there. And perhaps in Chiang Mai, Ajahn Jack can be doing the same thing, so that we really are trying to workTogether, and those of us who are here as facilitators can help you as you create your rubric. After you've had a few minutes, So we're going to take maybe about 10 minutes, maybe a little bit more. We hate to leave too much blank space for people who are watching on television. So you're going to need to work as quickly as you can. What you need to be doing is figuring out what are the objectives that you want your students to be focusing on in their writing or speaking. You decide if it's going to be a speaking rubric or a writing rubric. And then you need to articulate, how are you going to know that this piece of writing is excellent? How are you going to know if it's good according to the objective? So again, you can use the four objectives I just talked about, style, voice, organization, etc., or you might come up with brand new objectives. It's really up to you and your partner. After you've had some time to work with your partner, we're then going to take some samples, hopefully one from each site. So that's the other thing that the organizers in Hua Hin and Chiang Mai can be thinking of. We'd like to actually project them via, if you have a projector as we do here in Bangkok, great. Otherwise, it'll be projected via a camera. And the creators of the rubric will be explaining their rubric. So we can see some samples. So we're going to do this once for writing or speaking, and then we're going to do another one based upon a blog. Here is the rubric for writing or speaking. The assignment is a short persuasive essay or a short talk on how Thailand can prepare better in the case that flooding happens again. All right? So that's the topic of the piece that's going to be either written or spoken. Think of the students that you teach. So you're thinking of real people that you teach. What kind of rubric would you create using the blank form? Okay, so lots of information, but I know Ajarn will do a good job summarizing. Thank you.
0: ค่ะตอนนี้เราจะเริ่มทำเวิร์กช็อปกันนะคะอาจารย์จะเจอว่าในแฟ้มที่เราให้จะมีอย่างที่เรียนตอนต้นคือจะมีแบบฟอร์ม create a rubric for writing or speaking อยู่2แผ่นใช้แผ่นเดียวนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจับคู่ช่วยกันคิดเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างน้อยนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ10นาทีเพราะเราไม่อยากจะให้มีช่องว่างนักสำหรับผู้ชมทางบ้านที่เราจะไปชมกันเพราะจะกลายเป็นว่าจะเงียบไปนานไปอาจารย์มาตี้เลยขอให้ช่วยกันทำอย่างรวดเร็วนะคะประเดี๋ยวในระหว่างทางกรุงเทพอาจารย์มาตี้กับฉันก็จะไปช่วยเดินดูส่วนทางหัวหินก็ขอให้อาจารย์แอนดี้ช่วยกรุณาดูช่วย participant นะคะทางเชียงใหม่ก็คงเป็นอาจารย์แจ็คนะคะหลังจากที่ทำแล้วรูบริกอันนี้จะเป็นรูบริกที่เกี่ยวข้องให้อาจารย์เลือกเป็นเรื่องของการเขียนหรือการพูดก็ได้นะคะส่วนรูบริกที่จะทำถัดไปจะเป็นเรื่องบล็อกซึ่งวันนี้เราจะทำสองเวิร์กช็อปนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเราก็อยากจะให้เอาตัวอย่างของแต่ละแห่งจะหัวหินเชียงใหม่และกรุงเทพเอามาขึ้นvisualizer ถ้าทางเชียงใหม่รับทราบว่าอาจจะต้องใช้กล้องแผ่นเข้าสู่ตัวงานเขียนตัวรูบริกนั้นออกมานะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะได้มาคุยกันว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วนี่เป็นอย่างไรกันนะคะสำหรับตัวเกณฑ์เนี่ยอาจารย์มาติว่าจะเลือก4อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นนะคะที่เป็นเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของchoice style เรื่องของconvention และเรื่องของ organization หรืออาจารย์จะใช้อย่างอื่นได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเลือกตามสบายโดยที่งานที่ต้องทำก็คือหัวข้อก็จะเป็นหัวข้อเก่าที่เราเคยทำคือ how Thailand should better prepare for flooding นะคะอันนี้ก็ให้แต่ละท่านทำไปแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วได้องค์ประกอบแล้วในช่อง3ช่องก็ต้องเขียนว่าเรารู้ยังไงว่างานเขียนเราจะ assess งานเขียนนั้นในระดับไหนก็จะมีexcellent good แล้วก็ unacceptable อย่างที่อาจารย์มาตี้ได้คุยตอนต้นนะคะ
1: Okay so go ahead find your partner get started and those of us who are present will come around and help answer your questions Okay go ahead and start working

0: ปัญหาเช่นนี้ก็คงจะแก้ไขได้ตามสถานการณ์ของทางเชียงใหม่ได้คิดตัวองค์ประกอบขึ้นเองคือแทนที่จะเป็น4องค์ประกอบกลับมาเป็น3องค์ประกอบซึ่งจะเห็นแล้วว่าน้ำหนักจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของ convention เลยโดยการนำเสนอเน้นในเรื่องของ organization และเรื่องของตัว fact หรือข้อมูลที่ให้ซึ่งอาจจะคล้ายๆกับเนื้อหาแต่ในประเด็นที่เป็นของ fact ของทางเชียงใหม่นำเสนอก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาที่ชัดเจนที่มีน้ำหนักทำให้สิ่งที่นำเสนอนี้มีน้ำหนักมากขึ้นอีกตัวนึงที่ทางเชียงใหม่นำเสนอคือpersuasiveness ก็คือตัวเป้าหลักหรือเป้าหมายของงานเขียนชิ้นนี้ซึ่งอาจารย์มาร์ตี้เสริมว่าโดยส่วนใหญ่เวลาเราจะพูดถึงงานเขียนเวลาเราจะ assess เนี่ยครูทั่วไปก็จะนึกถึงเรื่องของการเขียนให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ก็คือจะต้องมีตัวองค์ประกอบเรื่อง convention เข้ามาทุกครั้งไปซึ่งตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าในบางครั้งของงานเขียนก็ขึ้นอยู่กับครูที่จะมองว่าเป้าหมายของงานเขียนชิ้นนี้เราอยากจะให้มีน้ำหนักอยู่ที่ตรงไหนถ้าหากว่าเราจะเน้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเขียนงานเขียนมาในลักษณะที่จะ persuade คนอื่นเชิญชวนให้เขาคล้อยตามหรือสิ่งที่เรานำเสนอเราอาจจะตัดส่วนที่เป็น convention ทิ้งไปโดยที่ไม่นำมาพิจารณาก็ได้แต่โดยตัวที่ท่านเองที่ท่านเห็นมันเป็นไปได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเน้นให้ผู้เรียนได้รับทราบว่าวันนี้จุดประสงค์เราคืออะไรโดยที่เราจะทิ้ง convention แต่ไม่ได้หมายความว่าตัว grammar ไม่สำคัญแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะเน้นตัวนี้ให้นักเรียนได้ใช้พยายามให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสนทนาในเกี่ยวกับงานที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของรูบริกค่ะ
1: Right, thank you very much. We're now going to move on and try to create a rubric for a blog entry. And keep your fingers crossed. We're going to, in a second, try to go back to that first blog that we were not able to scroll down in earlier. And hopefully this time we will be able to do that. But first of all, let's just think a little bit about how a blog might be different from other kinds of writing. If we're able to look at it, you'll see how a blog oftentimes is written in a very conversational way. It's very similar in my mind to an email, or maybe even like a text that we might send on our telephone. Sometimes the language that's used is very informal. Not always. Some blog writers are brilliant writers, and they use the blog as a place to portray their excellent writing skills. So you see blogs sometimes written by people who are actually published authors. And so the writing is very, very well done. Very beautiful, very poetic, or whatever. But a lot of blogs that are maintained by individuals like you and me are more informal. And when you get to the assignment of having your students write on the Distance Learning Foundation blog, this is what you're thinking about. You're thinking about your students putting entries on the Distance Learning Foundation blog, and what's it going to look like? What will you be looking for? What will you want them to do in their blog entry? And one feature I think I can highlight for sure is the feature of that organization oftentimes changes dramatically. Whereas in a more formal piece of persuasive writing, you are looking for the introduction, the body, the conclusion. A blog entry might feel as though it begins in the middle, that somebody might just jump in and respond to something that has been said before them. They might not even do much of an introduction. They might come right in with their opinion. And if you look at a number of blogs, you'll recognize that this is common. So for that, we wouldn't want to give them a poor mark on organization because, in fact, they're following kind of the normal way of communicating in a public blog. before we try to go and look at that one student's blog, let's

0: have John do a little summary, please. Thank you.
1: เราประเดี๋ยวเราจะทำเวิร์กช็อปเรื่องเกี่ยวกับการทำ rubric assessment ในการassess ตัวผลงานที่เป็นที่จะขึ้นบนบล็อกนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวอาจารย์มาร์ตี้จะให้ดูบล็อกตัวแรกที่เราตอนแรกที่เรามีปัญหาทางเทคนิคหน่อยแล้วตอนนี้เราแก้ไขได้นะคะก็จะนำเสนอให้อาจารย์ได้ดูกันแล้วอาจารย์มาร์ตี้ก็ย้ำว่าประเดี๋ยวเราในช่วงที่เราจะทำบล็อกเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงในการที่จะทำ assessment ก็คือไอ้เจ้าบล็อกนี่เป็นสิ่งที่งานเขียนที่ค่อนข้างจะ informal ถ้าเราจะเปิดดูบล็อกทั่วไปที่ขึ้นอยู่บนอินเทอร์เน็ตเราก็จะพบว่าในบางงานเขียนผู้เขียนก็จะไม่มีตัวการนำเสนอที่ค่อนข้างจะเป็นแบบที่เราดูกันเมื่อตอนแรกคือบทนำมีบอดี้มีบทสรุปแต่ก็บางคนอาจจะกระโจนไปถึงในการ react ในสิ่งที่ตัวเองอ่านแล้วอยากจะออกความเห็นเลยโดยไม่มีการเกริ่นนำหรือไม่ก็อาจจะมีการเกริ่นนำแค่หนึ่งประโยคแล้วส่วนใหญ่ก็จะนำเสนองานแล้วก็สรุปสักหนึ่งประโยคเพราะฉะนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าในองค์ประกอบของการประเมินผลในส่วนที่เป็นเรื่องของ organization อาจจะไม่มีส่วนที่สำคัญเท่ากับในการประเมินงานเขียนทั่วๆไปอันนี้ก็อยากฝากให้อาจารย์เมื่อจะทำตัวที่เป็นตัวรูบริกสำหรับ assess งานที่งานเขียนที่อยู่บนบล็อกด้วยนำมาพิจารณาด้วยนะคะ
0: โอเค so if we can see if we can look at that first blog let's see if it comes up and we're able to see two or three entries just so you can be reminded of the style of writingthat you're referring to. There we go. And are we able to scroll down today? There we go. If you could show, there we go. Perfect. Perfect. Okay, so here again, you see that this is an author whose name is Venus. And Venus is writing periodically in his or her blog.I am eager to improve my English, and for me, learning English is a lifelong process, etc. I decide to come back to Dio, that's the name of her blog, after 4 months laziness. Time lapses in a moment of doze, and it has been half a year since I got my master's diploma, etc. So if you can just kind of bear in mind that this is the kind of writing. If you visit some of the other blogs that are in your handout. There are some that have also visual clips. So you have students who actually record a small piece of themselves talking, and that becomes a link to the blog. So when you come to this assignment with your students, you can remember that you can either have them only writing, or you can have them doing a short speech of some kind to put on the blog.So you can see there's no real organization here in terms of the writing. It's just very expressive. The person is talking about their own feelings, etc. So now, take out another one of your sample, take a new one, a new blank one, and think about, okay, what kind of objectives would you have for a blog entry? So I would expect that you're not usingthe very same objectives you used for the other one. You're thinking now about a different style, a different way of sharing information. So please, again, work with a partner. So one person, one person. And again, we'll work for just slightly less than 10 minutes in order to make sure we have plenty of time. And once again, we would like to hear one example from each site.I think just because it's easy, we'll start with Bangkok again, and that will give Hua Hin and Chiang Mai time to get themselves organized. So find your partner and see what kind of a rubric you would create for a blog. Can I summarize that?
1: ค่ะ อาจารย์มาร์ตี้ก็พูดในให้ดูบล็อกแล้วก็เราก็จะสรุปเห็นว่าจากบล็อกก็จะเห็นว่า

การทำบล็อกเฉพาะส่วนที่เราเห็นนะคะของผู้เขียนชื่อวีนัสก็จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกตัวเองในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งถ้าหากว่าไปดูบล็อกอื่นที่เราให้ address มาก็จะพบว่าในบางบล็อกก็จะมีวิดีโอคลิปที่เป็นคำพูดของเป็นการพูดของผู้ที่เจ้าของบล็อกเข้ามาเสริมด้วยซึ่งก็จะทำให้ดูน่าตื่นตาขึ้นอาจารย์ก็อยากจะกระตุ้นให้เราเวลาให้เด็กทำก็ให้นักเรียนของเราได้สามารถที่จะใช้ตัวส่วนนี้เข้ามาเพื่อจะทำให้บล็อกของตัวเองมีสีสันน่าสนใจมากขึ้นนะคะนั่นคือส่วนของเรื่อง assignment ที่อาจารย์ฝากไว้เพื่อจะให้อาจารย์เชได้มาติดตามต่อในอีก3 session ที่เหลือต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำอบรมเชิงไปทำเวิร์กช็อปเรื่องนี้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคราวนี้จะขอเวลาน้อยกว่า10นาทีและจะขอผลงานจากทุกไซต์คือหัวหินกรุงเทพและเชียงใหม่เช่นกันค่ะ

0: And this one is the feedback from the readers who visit the blog. So if, look at this one, if there are a lot of readers who give the comments to the writing, so we consider that the writing is excellent. And if we have just only some readers visit the blog, visit to and read the piece of writing, so it is considered it is good. The writing is good. And if there is none of the reader who read this piece of writing, so it's not so good writing. So that's it.
1: Yeah, great. Thank you very much. But I also appreciate your just going to the ones that are different. And again, you came up with a new objective that I hadn't particularly thought of before now, and that is the idea of who is responding? Who is this blog speaking to? And is it interesting? Is it attracting people to follow it? So I find that also interesting. And when your students begin to write in the DLF blog, it will be interesting to see who gets commented upon more often. Before I go to the next step, do you want to do just a little summary? Thank you.
2: ค่ะอาจารย์คะเราจะเห็นว่าในการทำRubric Assessment สำหรับบล็อกนี่นะคะก็จะเป็นอะไรที่เราจะพบว่าทั้ง3ทั้งทางหัวหินทางเชียงใหม่มีการนำเสนอในตัวองค์ประกอบที่แปลกหรือว่าเพิ่มเติมไปจากในองค์ประกอบเดิมๆที่เป็นคลาสสิกนะคะในทางเชียงใหม่ได้นำเสนอสิ่งที่เป็นที่เรียกว่ามัลติมีเดียซึ่งอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจารย์ยังไม่ได้มองข้ามไปแต่อาจารย์เห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วถ้าเราอ่านบล็อกแล้วก็มีพวกออดิโอคลิปหรือมีอย่างอื่นเข้ามาเสริมเนี่ยก็จะทำให้บล็อกนั้นน่าสนใจน่าติดตามมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินอย่างหนึ่งด้วยส่วนทางหัวหินก็ได้เพิ่มอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการให้ฟีดแบคหรือการคำนึงถึงออเดียนซ์ว่าเมื่อคนอ่านแล้วก็ตอบมาก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้ามีการขานรับเยอะก็ควรจะได้ excellent ถ้าพอประมาณก็ควรจะ good แต่ถ้าไม่มีเลยนี่ก็คือ unacceptable ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการทำผ่านสื่อที่เป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้ามันมี response เข้ามาก็น่าจะเป็นตัวที่ส่วนหนึ่งในการตัดสินเกณฑ์การตัดสินเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหัวข้อที่ทำให้เราในฐานะครูคงจะมองประเด็นที่เพิ่มเติมจากที่เป็น classicComponents เดิม4อย่างที่อาจารย์ได้ให้ในตอนต้นค่ะ
1: Thank you. All right, before we close out, I think it's important to mention why rubrics are sometimes critiqued. And there's some very interesting little video clips available on YouTube. If you just Google again on YouTube, critique of rubrics, you'll come up with some good ones. But basically, the critique that makes the most sense to me is that rubrics, by definition, were created and started to be used with the idea that if I judge a piece of writing and if you do, we should have roughly the same grade. Remember when we compared last time? And we were pretty close to each other when we used a rubric. We were within a couple of points.That's really the reason for a rubric, is the idea of standardization. That, and I think the whole idea is that then grading is more fair. If you and I give the same piece of writing or the same presentation the same grade, then maybe our grade is fair, which is a good point. The critique says, though, that in fact, we should have different responses.Based upon who we are as teachers. We're not computers. We are, each of us, individuals, human beings who are working with students one-on-one. There's the whole human factor. And so we should be having different reactions to something. So in other words, Let's say the piece of writing is about the flooding in October. Let's say that my family home was flooded and I had to live in a refugee center for a number of time, maybe a couple of weeks or something, maybe even a month. And I read a piece of writing from a student who had a similar experience. I'm reacting to that piece of writing because of my own personal experience, and that is actually a good thing. If I feel very moved, if the student writing makes me feel a certain way, it's based upon my own experience, and that I should have a different reaction than my friend who was able to stay in her family home throughout the flooding and never had to deal with the big crisis of moving. So that's really the main critique, is that if we agree that everybody has to grade everything the same way, do we then lose something about the human quality that's a big thing in the teaching and learning process? Before I wind up, I'll let you just summarize that, please.
2: ค่ะอาจารย์มาตี้ได้มาพูดถึงประเด็นสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องของการเขียนตัวRubric Assessment อาจารย์ได้อ่านบทความหนึ่งที่เป็นนักวิจารณ์เกี่ยวกับการประเมินงานเขียนว่าถ้าหากว่าการให้ตัวเกณฑ์ค่อนข้างจะ rigid แล้วก็เป็นไปในลักษณะที่เป็นมาตรฐานแล้วคาดหวังว่าผู้ประเมินที่มาอ่านงานเขียนทุกคนน่าจะให้คะแนนที่เป็นสอดคล้องกันมันก็ดูเหมือนกับจะเป็นอะไรที่ผิดธรรมชาติเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเราเป็นมนุษย์เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า human quality งานเขียนบางชิ้นอาจจะไปโดนใจเรามากกว่างานเขียนบางชิ้นถ้าเรามีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการถ้าเรียนเขียนเรื่องกับน้ำท่วมถ้าเราครูเองเนี่ยก็โดนอยู่ในศูนย์อพยพเหมือนนักเรียนที่เขียนมาเราก็คงจะรู้สึกอ่านแล้วสะเทือนใจรู้สึกให้ความรู้สึกกับสิ่งนั้นมากกว่าถ้าเราเป็นครูที่บ้านเราไม่มีอะไรเลยอยู่สบายๆได้แต่ดูทีวีว่าคนน้ำท่วมเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการให้คะแนนมันก็คงจะเป็นการประเมินที่มันควรจะต้องมีเรื่องอันนี้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นผู้วิจารณ์ท่านนี้จึงบอกว่าเราคงต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะไม่จำเป็นที่ว่างานเขียนในการประเมินเขียนทุกครั้งจะต้องออกมาคะแนนสอดคล้องกันระหว่างผู้อ่านทุกคนค่ะ
1: Thank you very much. All right, we're almost at the end here. Let me just review the assignments. I've been giving assignments, and Ajahn Shay gets to work with your assignments. So just a reminder that in 2 weeks.You'll work with the first assignment, which is the sample of persuasive writing. A reminder that you need to select some sample from your classroom and send it to Shay at that Gmail address that you've seen several times by February 13th. What Ajahn Shay will do is select 3 or 4 pieces to work with. I'm sure you'll be coming back to some rubric.She'll probably be bringing in a new rubric to use. So you'll be looking at some of your own student work in terms of persuasive writing. And I believe she's also going to bring some examples of other persuasive writing so you can be more and more involved with it. Then, for the next session, which is March 2nd, you need to email Shay to let her know that you're going to bring an audio clip or a video clip of persuasive speech.So hopefully many of you will choose to do this with your students so that she has, again, several examples that she can work with in the session together. And then for March 16th, which will be the last session of this series, please have at least one student from each of your classes post either a piece of writing or a speech clip on the DLF blogspot.The address which you have. And there's again Shay's email address. I think I'll let you go ahead and summarize that and then I'll say bye-bye.
2: All right.
1: Thank you.
2: ค่ะอาจารย์มาตี้ได้พูดถึงเรื่องการบ้านที่ฝากให้ทำนะ assignments นะคะก็ใน3เซสชั่นที่เหลือนี่อาจารย์เชจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเพราะฉะนั้น เราก็อยากได้ข้อผลงานของนักเรียนเพื่อให้อาจารย์เทจะได้เอามาเป็นส่วนหนึ่งของ input ที่จะใช้นะคะโดยที่อาจารย์เราได้อาจารย์มาตี้บอกช่วงต้นแล้วนะคะงานชิ้นแรกก็จะเป็นเรื่องของงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับ persuasive writing ของนักเรียนนะคะก็ให้ช่วยอีเมลให้อาจารย์เทภายในวันกุมภาพันธ์วันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะเพื่ออาจารย์เชจะได้เอามาใช้ในเซสชันถัดไปนะคะงานชิ้นที่2จะเป็นเรื่องของให้ช่วยส่ง persuasive speech อันแรกเป็นเรื่องของ writing อันที่2เป็นเรื่องของ speaking นะคะก็ส่งให้อาจารย์เชทางอีเมลเช่นกันนะคะภายในเดือนมีนาคมนะคะวันที่2เดือนมีนาคมนะคะอันนี้อาจารย์เชก็จะเอามาใช้เป็น input ในเซสชั่นที่4นะคะแล้วสุดท้ายก่อนเดือนมีนาคมวันที่16นะคะก็เชิญชวนให้อาจารย์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน postตัวจะเป็น writing หรือจะเป็น speech ก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำท่วมที่เข้าประสบมาในช่วงที่ผ่านมาลงในบล็อกของ DLFนะคะแล้วอันนั้นอาจารย์เชก็จะได้นำเอามาใช้เป็น input ในเซสชั่นสุดท้ายค่ะ
1: โอเค and with that excuse me we bring ourselves to the end of today's session I want to say thank you to everybody here in Bangkok thank you to everybody in Hua Hin Chiang Mai and it's been a great pleasure to work with you again hope to see you soon ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เราก็จบค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการก็จบแล้วอาจารย์มาตี้ก็คงอยู่กับเรา3เซสชั่นนี้เพราะอีก3เซสชั่นหน้าจะเป็นอาจารย์เชก็ขอขอบคุณอาจารย์มาตี้มากที่แบ่งปันความรู้ให้เราขอให้ทุกคนช่วยปรบมือให้อาจารย์มาตี้อีกครั้งนะคะค่ะพบกันในอีก2สัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ และก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบจะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหาง
นำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์

a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b การรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุมเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุมอัลฟาสามารถคำนวณได้จากอัลฟาเท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหา

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
2: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
2: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
2: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
4: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
2: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่งามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
4: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
2: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
2: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
2: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
2: งั้นเอาอย่างนี้นะ ในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
2: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
6: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
4: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
5: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
6: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
5: เธอชื่อทิลลี่สมิธ เป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
1: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
5: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
6: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
5: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็ก
1: ๆขอบคุณครับ
6: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
2: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับครับ
2: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
6: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
7: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
8: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกไซน์กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์

ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับ
และบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: suggestion because her mentee is elder than her and former the head of the department. Yeah. So she used this kind of technique to mentor to help the her mentee. But at the same time, she act as a mentee in the topic of classroom management. Yeah. So she never take a role as a mentor all the time. Yeah. In the some topic that she feel that like he or she is better than her, so she asked him to become mentor.
1: Yeah. You know, this is also one issue here is like we started talking about earlier is that one very important issue in mentorship and coaching is, as I said, is that nobody can be expert in everything. And sometimes when you become head of the department, you feel you know everything, but it's not really true. Nobody knows everything. So I think it's about culture. You have to change the culture of the school and culture of the people who work together. And you have to accept with the people that I am ignorant. Now I will tell you, if I am in Thailand, and I think I know everything about Thailand, I cannot learn anything, right? I must accept that I am very ignorant and I don't know many things, and that's how I can learn about it. Similarly, when you have a teacher who become at a senior position may feel. So I think you have to make people comfortable with ignorance. People should feel comfortable with their ignorance. That's a very good thing. You know, when you feel comfortable in the sense comfortable with the idea that you can be ignorant, I don't know. And I think you have to create this culture where people say, it's okay. If you don't know, it's okay. We can all learn together. And I think that's a culture you want to create between mentor and mentee. That mentor doesn't know too much, mentee doesn't, they can learn too. But there is something which mentors knows and can help mentee with, right? But not everything. So I think when you communicate that message, both they have a better relationship with each other. And that sometimes can be different because of the cultural also, because Thai society, we respect elders, we respect the boss, right? So boss is very important. So sometimes that can be a problem because you feel the boss is always right. But boss cannot be always right. Boss can also be wrong, right? So I think that culture you have to create. And you don't need to offend people, but you have to smile and be friendly and be positive. I will tell you one very important thing to remember, and this is my personal view. Because I teach courses in innovation, in organizations, there are two type of problems. Problem A and problem B. You know problem A? Problem A is when we want to improve new teacher and we want to teach them well, right? We want to create mentor-mentee. Why we want to create mentor-mentee? Because we want to improve the quality of teaching. But you know what happened? So that is the problem. Problem A is you want to improve the quality of teaching, that's why you create mentor-mentorship, coach-coach, and mentor-mentee. That's why you created. But you know what happens? People don't think about problem A. Move to problem B. They start fighting with each other. So the organization spend a lot of time dealing with problem A, problem B. Problem B is about people fighting with each other. This person is not, and they spend a lot of time on problem B, whereas the idea in organization was to solve problem A. So problem A, nobody talks about. They mostly talk about problem B. So what you have to do is to make clear to the people that why we form this relationship, because we want to support teacher development and stay with problem A and try to move away from problem B, because problem B can never improve the quality of professional development. So I think sometimes this is manut, na? Human beings. Human beings are very strange people, actually, if you think about it. They come together to solve problem A. You form a group and you say this is a group to solve problem A. Then they, after some time, they start fighting with each other. They form groups and they form teams. This is my friend, that is my friend. And they move on to problem B. So all mentorship and coaching, you have to bring back people to problem A. And the problem A is about teacher development, about growth, about making, about improving the quality of children, the education, you know, so that's the problem.
0: ค่ะคืออาจารย์บอกว่าในการที่เราพยายามหาวิธีในการที่จะทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็โอเคแต่อย่าลืมว่าการทำเมนเทอร์ชิพอะค่ะการสร้างระบบพี่เลี้ยงเนี่ยก็คือเพื่อเป้าหมายคือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนะแล้วก็สุดท้ายมันต้องไปถึงนักเรียนหลายๆครั้งที่เรารวมกลุ่มเราคิดโครงการนี้ขึ้นมาหรือเรารวมกลุ่มกันมีกลุ่มของพี่เลี้ยงมีกลุ่มของเมนทีแต่ว่ามันเกิดปัญหาใหม่ก็คือเมนเทอร์เมนทีทะเลาะกันเองหรือตีกันเองมันกลายเป็นว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแก้ปัญหาบีปัญหาใหม่ ที่เกิดขึ้นนะคะแทนที่เราอ่ะจะได้ไปช่วยกันแก้ในปัญหาที่เราตั้งต้นมาตั้งแต่แรกว่าที่เราทำโครงการเนี้ยหรือกิจกรรมเนี้ยเพราะว่าเราอยากจะพัฒนาการเรียนการสอนแล้วก็พัฒนาachievement ของเด็กดังนั้นในกรณีเหตุที่มันจะเกิดขึ้นทุกครั้งเราต้องกลุ่มของเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นเมนเทอร์หรือเมนทีเนี่ยค่ะเราต้องทำความเข้าใจกันเราต้องคุยกันตลอดเวลาว่าทำไมเรามาสร้างความสัมพันธ์กันแบบนี้ถึงมาทำงานด้วยกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคนนึงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลืออีกคนเป็นผู้รับการช่วยเหลือเพราะเรายินดีที่จะร่วมหอลงๆในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียนเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะกำลังจะเกิดความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันต้องกลับมาที่ problem A ว่าทำไมเราทำอันนี้ล่ะนะคะอันนี้คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์อาจารย์บอกว่ามนุษย์ทุกคนมันเป็นธรรมนาของมนุษย์อะคือเราอะไรคะแต่ละคนย่อมมีความเชี่ยวชาญและความถนัดหรือความเก่งในตัวของตัวเองอะถ้าจะต้องมาคอยรับฟังคนอื่นมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าไม่เข้าใจก็ได้อันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติการที่เราได้คุยกันอย่างกัลยาณมิตรหรือว่าเมนเทอร์กับเมนทีอ่ะคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าที่เรามาช่วยกันเนี่ยมันเพราะอะไรอะไรเงี้ยมันก็น่าจะทำให้ปัญหาบีอ่ะคือการไม่เข้าใจการตีกันอ่ะน้อยลงหรือไม่เกิดนะ
1: next
0: this group
2: ค่ะก็ขอพูดในเรื่องของตอนนี้บังเอิญเป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียนนะคะในการรับครูมาสอนออกอากาศนะคะทำยังไงไม่ให้คุณครูที่มาใหม่นั้นเกิดความกดดันเกิดความเครียดนะคะก็ได้การที่ว่าเมื่อเรารับมาเลือกจากความรู้ความสามารถนะคะบุคลิกภาพนะคะเมื่อรับเรียบร้อยแล้วเราก็จะมานิเทศนะคะการเรียนการสอนแล้วก็พูดถึงเรื่องของกฎกติการะเบียบของเรียนวัฒนธรรมประเพณีว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะในเรื่องของระเบียบวินัยความประพฤติที่ต้องปฏิบัตินะคะเรื่องการแต่งกายส่วนเราจะเน้นเรื่องของการเรียนการสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะเวลาที่คุณครูเข้ามาหลายคนอาจจะมีประสบการณ์จากการสอนโรงเรียนอื่นๆมาก่อนนะคะแต่พอทราบว่าต้องมาสอนแบบออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมหลายคนก็เครียดนะคะเราก็ให้พี่เลี้ยงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลในเรื่องของการสอนนะคะให้คุณครูที่มาใหม่ได้เข้าไปนั่งเรียนนะคะเรียนร่วมกับนักเรียนหลังห้องเพื่อเป็นการนิเทศกันในตัวไปดูกันว่าการเรียนการสอนนั้นนะคะออกอากาศนั้นมันไม่น่ากลัวอย่างที่เขาคิดนะคะเขาอาจจะกลัวกล้องนะคะเมื่อได้เรียนรู้สัก1เดือนหรือ2เดือนนะคะเขาก็สามารถปรับพฤติกรรมของเขาได้สามารถสอนได้นะคะเวลาที่เขาสอนแล้วเราก็จะเป็นครูพี่เลี้ยงคอยดูปลายทางนะคะไม่ใช่ติอย่างเดียวนะคะมีทั้งติทั้งชมนะคะต้องชมก่อนว่าเขาสอนนั้นเป็นอย่างไรนะคะแต่อะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงเช่นเรื่องของสื่อนะคะเรื่องของมุมกล้องนะคะก็จะคอยดูแลกันจนสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับคุณครูใหม่ที่มาสอนออกอากาศได้นะคะอันนี้ก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่เราเป็นเมนเทอร์เรื่องของการสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะขอบคุณค่ะ
1: so basically you know based on the Dr. Nathida's translation so basically you try to make sure that teachers who are using technology for broadcasting and all they feel more comfortable and they don't have so much an anxiety and that's the whole idea so thatthey are moving to a different place, different location, and they may have high level of stress. Like, So and then how do you deal with that stress? And you give them support. You support them

0: that. So there is this idea, there is this mixed relationship. It's called authoritative parenting style, right? So authoritative parenting style is that child is loved by mother and father, but at the same time, child also knows that mother and father, because they love it, can also sometimes tell them, this is not right, this is wrong, all right? And so the child and parents communicate with each other so the child knows what things they can do and what things they cannot do, right? And so it's called authoritative. Now, so I think in my view, administrator, mentor, when you mix ruam, they become authoritative. They are not authoritarian. They are not permissive. They become authoritative. Authoritative in the sense they have good relationship. As a mentor, you can talk about your emotional problems, your feeling. At the same time, they also know that what is right and what is wrong. Right? That's the thing. Now, I have a question for you. Oh, sorry.
1: ก็คือบอกว่าในกรณีที่พี่เลี้ยงอะค่ะมี2บทบาทก็คือเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงด้วยอะอาจจะนึกถึงการเป็นพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่ตามความเห็นของอาจารย์มี3ประเภทก็คือประเภทที่เข้มงวดสุดๆไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ใช้ความเป็นพ่อแม่เนี่ยกำหนดทุกอย่างของลูกใช่ไหมคะต้องเป็นนี่ไม่เคยสนใจว่าเขาจะรู้สึกยังไงทำไมถึงทำอะไรอย่างนี้บางครั้งก็อาจจะลงโทษหรือตีอันนี้พ่อแม่แบบที่หนึ่งพ่อแม่แบบที่สองก็คือประเภทไม่สนใจอะไรเลยเหมือนกันลูกจะคว้างจานทำนู่นนี่หกเลอะเทอะหรือไปข้างนอกวิ่งเล่นเสียงดังก็ปล่อยให้สร้างเคยเจอไหมคะสร้างความรำคาญให้คนอื่นแต่ก็ปล่อยเป็นพ่อแม่ชิวๆไม่สนใจพ่อแม่แบบที่สามก็คือประเภทที่เรียกว่าเป็นพ่อแม่ที่มีการพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลมีการแบบว่า เมื่อลูกเห็นลูกทำอะไรที่ไม่อยู่ในกรอบในร่องในรอยก็อาจจะบอกลูกว่าโอเคลูกพ่อกับแม่รักลูกนะแต่ฟังนะอันเนี้ยมันไม่โอเคมันไม่ดีหรืออาจจะต้องคุยกับลูกว่าทำไมเขาอยากทำอย่างนั้นทำไมเขาอยากทำอย่างนี้ก็คือมีการคุยกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันลูกเองก็รู้ว่าพ่อแม่รักแต่ไม่ใช่ทำทุกอย่างเพราะว่าตามใจเพราะว่าพ่อแม่รักเพราะก็ยังมีความเกรงใจว่านี่คือพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะแบบนี้ดังนั้นผู้บริหารเมื่อต้องมาสวมบทบาทเป็นเมนเทอร์เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ลักษณะของการเป็นพ่อแม่แบบที่3ก็คือว่ามี relationship ที่ดีกับคุณครูมีการพูดคุยกันได้แล้วก็ให้คำปรึกษาแบบกัลยาณมิตรได้แต่ในขณะเดียวกันผู้บริหารก็จะมีอีกกรอบนึงที่รู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้มันก็จะเป็น relationship แบบนี้อาจจะไม่เหมือนกับเพื่อนกับเพื่อนแต่ว่า relationship แบบเพื่อนเป็นผู้บริหารแต่ว่าสามารถเป็นเมนเทอร์ให้กับครูได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: Okay now I will tell you that because I said to you why now if I say mentor and administrator you have a mentor and you are also an administrator so it's like authoritative now I want to ask you which parenting style is good for children and can you tell me which one is good for children authoritarian permissive or authoritative which one
1: น่าจะดีกับลูกมากที่สุดเข้มงวดหรือว่าไม่เข้มงวดหรือว่ากึ่งเข้มงวดแต่มีการคุยกันทำไมอะไรเงี้ยลองให้เหตุผลด้วยว่าทำไม
0: Which parenting style อันไหน Because you many of you are parents and you have kids do you know which parenting style is good for the children
1: เราคิดว่าในฐานะลูกก่อนก็ได้อะเราคิดว่าพ่อแม่แบบสไตล์ไหนน่าจะดีกว่ากัน
0: and then I will tell you we wrote a paper in Thailand with the parenting style and we ask children in Thailand and I think I can show you if you're interested I will send you a copy of that paper we ask the children to tell us the parenting style of their parents and we also ask children to tell อยากเป็นอะไรครับ Then we try to find the relationship between parenting style and children what they want to be career aspiration อยากเป็นหมูอยากเป็นวิศวกรหรือเปล่า and we try to ask so we found out we try to find relationship between parenting style and children career aspiration who they want to be now I want to ask you which parenting style you think would be best for Thai children
1: เราว่าพ่อแม่สไตล์ไหนที่น่าจะดีที่สุดสำหรับการเลี้ยงลูกในวัฒนธรรมไทย
0: Actually วัฒนธรรมไทย America ด้วย same เหมือนกันนะ
1: same เหมือนไหม
0: same เหมือนกันจริงเหมือนกันใน America parenting style actually สามแบบนะ and one parenting style ดีที่สุดใน America ในเมืองไทยด้วยนะครับ
1: อ๋อเหรอคะโอเค
0: จริง
1: ๆทีนี้เดี๋ยวเราคุยกันอาจารย์ลองคุยกันแล้วก็บอกอาจารย์ว่าแบบไหนดีที่สุดน่าจะเพราะอะไรแต่ว่าอาจารย์ทำวิจัยเก็บข้อมูลมาความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงลูกแบบต่างๆเนี่ยค่ะ3แบบเนี่ยมันจะมีผลส่งผลยังไงกับการวางเป้าหมายในชีวิตของลูกว่าอยากเป็นอาชีพอะไรอะไรเงี้ยมันอาจารย์มีข้อมูลมีความสัมพันธ์กันแต่ตอนเนี้ยเราคิดว่าแบบไหนน่าจะดีที่สุด third one
0: Authoritative, yes.
1: Authoritative.
0: And we found that authoritative children, the Thai children, who think their parents are authoritative, they sometimes are strict, but they also care for them. They are more likely to aspire for STEM professions. So, STEM fields, students, because you know why? Because they think their children, their parents are strict, but they also love them.So they are like those administrators who are also mentors. Uh-huh. So you have a good relationship, you have a support, at the same time you respect them also and you that relationship. So I think children's success in school also depend on the parenting style of their family. Huh. And I think you should discuss this with the parents, they should know.How their parenting style makes a difference in the life of the children.
1: การเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่เนี่ยค่ะส่งผลกับหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียนในชั้นเรียนด้วยแล้วก็เมื่อกี้เหมือนอาจารย์บอกว่าการเลี้ยงดูแบบที่3เนี่ยส่งผลให้ตอนเก็บข้อมูลนะคะเด็กส่วนใหญ่อ่ะมีแนวโน้มว่าจะอยากเป็นหรืออยากทำอาชีพที่ไปทางด้านที่ต้องใช้ความรู้วิทย์คณิตอะไรพวกเนี้ยสเต็มนะคะกับการเลี้ยงดูแบบที่3เนาะที่แบบว่าสตริกบ้างแล้วก็สตริกบ้างแล้วก็ให้รู้ว่าที่ทำเพราะรักหรือมีการพูดคุยให้เหตุผลกันซึ่งก็น่าจะคล้ายๆแบบที่3เนี่ยน่าจะคล้ายๆในกรณีที่ทีมบริหารเนี่ยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงก็ให้ครูรู้ว่าที่สตริกเพราะมันเป็นกฎมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่รักนะแต่ก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์รู้ดีกว่าเนาะน่าให้เขารู้ว่ารักอ่ะที่ทำเพราะรักนะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: So actually I was very surprised with the finding I thought before we did the study I thought that in America authoritative is considered good but because in Thai society I felt maybe in Thai society authoritarian may be okay because the parents who control their children may be good and their children just follow but not true parents who are more authoritative they control but at the same time they have very good relationship is actually same in Thailand same in US no difference no cultural differenceUh-huh. So I think it's important for people to know that. So I just.
1: คือตอนแรกอาจารย์คิดว่าในประเทศไทยอ่ะแบบที่หนึ่งพ่อแม่ที่แบบว่าเข้มงวดแล้วก็เลี้ยงลูกให้อยู่ในกรอบตลอดเวลาเนี่ยน่าจะโอเคน่าจะดีเพราะว่าตอนแรกอาจารย์เชื่อว่าอย่างนั้นแต่พอเก็บข้อมูลออกมาปรากฏว่าไม่ต่างกันเลยระหว่างอเมริกันกับไทยก็คือพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบพอดีอะค่ะเข้มงวดแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีพ่อกับแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกด้วยเนี่ยทำให้นักเรียนส่งผลกับการเรียนรู้ของเด็กได้ดีที่สุด
0: โอเค so okay now what we want to do is are they posting the questions they you can keep posting and we can take up your questions but I want to we should move to the next thing mm-hmm. so let's move to something else now so what I want to share with you is in US how do you provide mentorship what do you do

0: is observation assessment model. So there are five models of teacher development. And I want to discuss with you five models, and then I want to ask you which model you use in your school and why you use that. So we will talk about that. But I want to discuss five different models of teacher development. Five. Okay. Now we want to discuss five models. The first one is observation assessment model. Now, in observation assessment model is mentor observes mentee, a new teacher, and gives suggestions and feedback. That's it. So goes to the class, mentor goes to the class of mentee and assesses their class, what they are teaching, and use some criteria, and at the end of the class, give them a report and give them some suggestion. This model is called observation assessment model, right? That's the first one.
1: ก็คือโมเดลในการพัฒนาครูที่ใช้กันมากในสหรัฐนะคะมี5โมเดลโมเดลแรกที่อาจารย์นำเสนอก็คือว่าเป็นโมเดลที่เรียกว่าการสังเกตและการประเมินนะคะประเมินนะไม่ใช่ประเมินผลนะการประเมินว่าไปสังเกตแล้วมันเป็นยังไงซึ่งโมเดลนี้ก็คือพี่เลี้ยงอะค่ะจะเข้าไปสังเกตการสอนครูใหม่หรือครูที่เป็นเมนทีแล้วก็ประเมินการสอนของครูจากนั้นเนี่ยก็มาให้ข้อมูลให้ผลสะท้อนกับรวมถึงให้คำแนะนำ
0: โอเค the second model is this is also the first one is used in US but I'm just sharing with you in US we use these five models most common models in America most the second one is open classroom model is that All the teachers, I design my lesson. And if two of us are teaching and I design my lesson, we may be together design or we design alone, you also designing it. Anybody can come and walk. My classroom is open. I keep the door open. Anybody can come, go. You keep your door open. Anybody come. It's open classroom model. Everybody can walk in, walk out. So sometimes I tell people, Even in university, I tell people, I will keep, just come in and go whenever you want to go. So sometimes my colleague will come and walk in and sit there and go. In fact, in KMUTT, I also keep open classroom model. And I use in KMUTT, I tell people, anybody, not only for KMUTT, from anywhere can come. So sometimes my old students will come and walk in and then they will go out. Sometimes some Ajahn will come and go out. I call it open classroom model. Anybody is welcome to come anytime. And if you feel bored, blah, you can go out. It's not a problem. It's up to you. So it's an open classroom model.
1: โมเดลที่สองที่เป็นที่นิยมในสหรัฐนะคะก็คือโมเดลที่เรียกว่าการเปิดห้องเรียนก็คือผู้สอนเนี่ยออกแบบแผนการสอนหรือออกแบบการสอนจากนั้นก็เปิดโอกาสหรือเชิญชวนให้ใครก็ได้อะเข้ามาดูการสอนของตัวเองนะคะรวมถึงจะให้เมนเทอร์จะให้เมนที่หรือใครก็ได้อย่างอาจารย์ใช้โมเดลเนี้ยที่บางมดอะนะคะอาจารย์ก็เวลาสอนก็ใช้โมเดลเนี้ย Open Classroom แล้วใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของบางมดหรือนักเรียนหรือว่าบุคคลภายนอกบางมดเนี่ยอยากจะเข้ามาดูอาจารย์สอนก็ได้นะจากนั้นเมื่อดูการสอนเสร็จเนี่ยหลังจากสอนเสร็จก็มีการคุยกันมีการให้ฟีดแบ็ก
0: So at the end of this the person like Dr. Kuslin saying is give feedback so many of my past students they give me some feedback how I did so that's our open classroom model now let's go to the next one third lesson study model I think one of you were talking about lesson planning many teachers don't know lesson planning lesson study model is a model where let's say a group of teachers like for example this is one group you sit together you plan a lesson together and you also plan a lesson you plan a lesson together you design lesson together you implement that lesson together and then you assess if the lesson went well or students didn't like it

0: So you design, implement, and assess lessons. So everything is done together by a teacher, and it is called lesson study model.
1: โมเดลที่3นะคะที่เป็นที่นิยมก็คือเรียกว่า lesson study model อันนี้ก็คือคณะครูหรือกลุ่มครูเนี่ยออกแบบการสอนออกแบบแผนการสอนด้วยกันนะพัฒนามาด้วยกันแล้วก็เอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคือคนนึงขณะที่คนนึงสอนอีกคนก็จะเข้าไปช่วยดูการที่ครูทีมครูเนี่ยค่ะจะไป field test ก็คือเอาลงไปสู่ห้องเรียนไปลองปฏิบัติดูคนหนึ่งสอนครูอีกที่เหลือหรืออีกคนหนึ่งหรือที่เหลือนะคะในทีมอ่ะก็จะประเมินการใช้แผนน่ะโดยดูจากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้เมื่อเช้าเหมือนมีคุณครูสักท่านหนึ่งหรือท่านหนึ่งในนี้บอกว่าเราไม่ดูที่ครูได้ไหมแต่เราไปดูที่เด็กอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กอ่ะมันก็สะท้อนมาที่ครูเนี่ยคือ lesson study คือดูว่าขณะที่ใช้แผนหรือคัลลิคัลัมที่ดีไซน์มาเนี่ยค่ะเด็กเกิดการเรียนรู้อย่างไรแล้วก็เก็บข้อมูลจากนั้นก็เอาข้อมูลนี้มาคุยกันแล้วก็ปรับแผนปรับปรุงแผน
0: Now this is also possible if I was thinking about it maybe you know Dr. Guslin you can clarify here a little bit if you have a curriculum already designed by say IPST a lesson plan they have all designed for you but you sit down together you think about that lesson and then you at least implementAnd then you share with each other what happened in the lesson, did it work? That is still lesson study model because you work together on one lesson, implement together, and learn about that lesson together.
1: ค่ะหรือแม้แต่เราไม่ได้ร่างแผนนั้นขึ้นมาเองจากศูนย์น่ะแต่เราไปดึงแผนการสอนของคนอื่นมาเช่นไปเอามาจากคู่มือครูสสวทหรือสำนักพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ว่ากลุ่มครูเนี่ยมานั่งทำความเข้าใจแผนนั้นด้วยการปรับแผนนั้นน่ะค่ะทำปรับแผนนั้นด้วยกันแล้วก็เอาไปลองสอนเก็บข้อมูลแล้วก็เอากลับมาฟีดแบ็กว่าตอนสอนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนแล้วเราจะปรับแผนนี้ยังไงอันแบบเนี้ยก็เรียกว่า lesson study เหมือนกันคือไปเอาของคนอื่นมาแล้วมาช่วยกันคิดนะคะปรับแผนด้วยกัน
0: โอเค next one is study group model is a very different model for teacher developmentNow, I will give you an idea. In Thailand, do you know they one time, many times on the news, Thai news, and also sometimes there was a picture in one of the universities where children were, a teacher put pieces of paper on both sides because children were copying. They were cheating. Remember that? Maybe, Ajahn, you remember what was that picture?Remember they had these pieces of paper. Yeah, can you explain if I maybe you remind?
2: น่าจะหมายถึงเวลาเราจัดสอบเยอะค่ะมีโรงเรียนบางโรงเรียนที่เหมือนให้เอากระดาษเทสีอาจารย์เห็นไหมคะบางอ่ะเหมือนม้าที่เราไม่ให้มองซ้ายมองขวาก็คือกันนักเรียนลอกข้อสอบอะค่ะน่าจะหมายถึงข่าวนี้นะคะแล้วเรามีหลายครั้ง
0: This is a very big problem, cheating. And I will tell you one thing that when I came, I think it was my third year in Thailand. When I was here, I was teaching at one university at KMUDD, and I had a lot of student Naksaksari and Prinyak. And you know what happened? I just for because I was actually Fulbright, U.S. Fulbright sent me here, and I gave them an assignment to my students.And I gave them assignment, and they were all my friends because we went everywhere, Kanchanaburi, Paithio, you know, everywhere we went together, we travel. So they were very close to me, and actually in that program, I was the first teacher because I designed the whole PhD program curriculum with them and all. So I went with this group of students, and then I gave them assignment, and I think, and I look at the assignment they completed, everything the same. All assignments same, exactly same, word by word same. Oh my God, I felt very sad. I felt these people are my friends. They are my colleague. How can they all do the same thing? So apparently one person did the assignment and everybody just copied and brought it to me.

0: there are two people who got F, and there are two people who got D. What it does is, in the classroom, some students who are getting D and B, they come to the class always thinking, what will I get? A, B, C, D, and they never think about learning. They think about grade. They never think about learning. They think about grade. They never think about, they are not intrinsically motivated. They are extrinsically motivated, which is about grade.
1: โกงข้อสอบหรือไปลอกเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์เคก็บอกว่าจากงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันมีปัจจัยที่ทำให้คนโกงกับไม่โกงกลุ่มตอนแรกอาจารย์เก็บข้อมูลก็คือกลุ่มที่เคร่งหรือว่ามีอะไรครับไปทางศาสนาหรือว่ายึดมั่นในศาสนายึดมั่นในหลักคำสอนกับกลุ่มที่เป็นเขาเรียกอะไรนิยมวัตถุอะค่ะวัตถุนิยมอะแนวโน้มเนี่ยพวกวัตถุนิยมอ่ะจะโกงมีการโกงอ่ะมากกว่าพวกที่เคร่งศาสนาหรือพวกที่เคร่งศาสนาถ้าเขาโกงเนี่ยเขาก็จะเดินมาบอกว่าเขาโกงนะแต่ว่าเขายอมรับเขาเดินออกมายอมรับเลยกับอีกประเภทนึงนักเรียนอีกเก็บข้อมูลอีกประเภทนึงเนี่ยค่ะคือนักเรียนที่มองเห็นการเรียนแบบว่าเขามาเรียนเนี่ยเพราะเขาอยากจะเรียนรู้อะไรอ่ะเรียนเพราะว่าอยากเรียนอ่ะอยากพัฒนาขึ้นอยากดีขึ้นพวกนี้จะไม่ค่อยสนใจว่าจะได้เกรดอะไรในขณะเดียวกันนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเกิดมาภายใต้หรือภายในครอบครัวหรือสังคมที่มีการเปรียบเทียบแข่งขันกันตลอดเวลากลุ่มนี้จะโกงค่อนข้างมากแนวโน้มที่จะโกงข้อสอบหรือก๊อปปี้งานเพื่อนเพราะว่าเขาไม่อยากเหมือนกลับมาที่เหตุผลที่เพื่อนเราบอกอะไม่อยากอับอายไงไม่อยากถูกทำให้รู้สึกว่าดูไม่มีความสามารถหรือด้อยความสามารถกว่าคนอื่นนะคะหลายๆครั้งอาจารย์บอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราในห้องเรียนเวลาเราเกรดเราให้คะแนนเด็กอะเราก็จะประกาศอย่างเปิดเผยใครได้ C ใครได้ A กี่คนได้ A เธอได้ C การประกาศอย่างเปิดเผยเนี่ยมันเป็นการทำให้เด็กรู้สึกว่าใครได้ A ก็เดินยิ้มใช่ไหมภูมิใจใครได้ D dog หรือ C ก็รู้สึกว่าอับอายรู้สึกว่าโอ๊ยฉันดูไม่สู้เพื่อนไม่ได้คือเราส่งเสริม social comparison แล้วเด็กเวลาเดินเข้ามาในห้องสอบหรือเดินเข้ามาในห้องเรียนแทนที่เป้าหมายสมาธิจะอยู่ว่าวันนี้ฉันจะรู้อะไรฉันจะเรียนอะไรหรือฉันได้เรียนรู้อะไรกลับกลายเป็นคิดแต่ว่าฉันจะได้คะแนนเท่าไหร่ฉันจะได้เกรดอะไรคืออันเนี้ยมันพอโฟกัสหรือเป้าหมายมันคนละอย่างเนี่ยเป้าหมายเพื่อไม่อยากด้อยกว่าใครมันก็จะต้องพยายามทำทุกอย่างให้คะแนนมันเท่าๆกับเพื่อนก็โกงนะคะ
0: So what is the lesson about study group model? Study group model is this. If in the school there is a problem, many students cheat, then teachers sit down together and they try to read some maybe research article or journal articles and they study and read and discuss why students cheat, what can they do to solve the problem of cheating in the school. So this is why it is called study group. Study group model means any problem you have in your school, you read about that problem, you try to find what are the different solutions to the problem, and then finally you try to address the problem. Just like cheating can be a problem, and then you read about it, and then you say, Vithisan annaidigawa, students don't cheat. Okay? So you try to find which way you can reduce cheating.
1: ค่ะ โมเดลที่ 4 เรียกว่าโมเดลการตั้งกลุ่มศึกษากรณีเฉพาะเรื่องอะไรเงี้ยนะคะ study group อาจารย์เคยกตัวอย่างเช่นกรณีเด็กชอบลอกข้อสอบหรือลอกงานเพื่อนอันเนี้ยเป็นกรณียกตัวอย่างแต่เราก็มาดูว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรก็ยกเอาปัญหานั้นมาแล้วก็รวมกลุ่มกันถกพิจารณาหรือดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วหาทางแก้ปัญหาก็เรียกว่า study group โมเดลเนี้ยเรียก study group นะคะ
0: So last oneIs last one. Yeah. Oh, sorry. Yeah.
1: So that whether or not is a PLC model, the study group model
0: is a
1: professional learning community model.

0: Professional learning community model, and this also, professional learning community can be also about lesson plan, because you can ask people to sit down together and create a learning community, right? So it is, you're right, it is very close to that professional learning community model. It's similar, Clark. But the difference is, I don't use a professional learning community model. You know why? Because I will show you, lesson study model can also be professional learning community. Right? You can have a learning community who are designing, implementing, and evaluating their lesson together as a learning community. But lesson study model and study group model is really not the same in this. So you can say professional learning community can be two type, study group or lesson study, or maybe something else also. So
1: yeah, and I think all of the four model can be PLC.
0: Yeah, all of the four model can be PLC.
1: PLC เหมือนเป็นร่มใหญ่อะค่ะอาจารย์ที่มีกลุ่มคนน่ะมาตกลงร่วมมือกันทำอะไรสักอย่างเป็นชุมชนหรือสังคมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้วยกันน่ะซึ่งในนั้นน่ะอาจจะเลือกใช้เมนเทอร์ใช้ observation หรือ assessment model ก็ได้เพราะไม่ได้ทำคนเดียวถูกไหมคะคือเป็นกลุ่มคนที่มาตกลงร่วมมือกันว่าเราจะมาพัฒนาเฉพาะเรื่องจะไปเป็น open classroom ก็ได้
0: you can I think Dr. Kuslin's point is very valid. You can actually have a professional learning community, and then you can say we will be doing observation assessment.
1: Mm-hmm.
0: We will be doing observation assessment model, or we can use open classroom as a professional learning community,
1: mm-hmm.
0: or we can form a lesson study group as a professional learning community, or we can do a study group model. So it's a good question.
1: Yes.
0: Yeah, I think it's a very good question because we can relate it to that. So I keep this because professional learning community can be many things, but here it's really different. It's more specific. So I think that's the whole idea. So study group.
1: ก็คือเพื่อเราถามว่าใช่ PLC ไหมอาจารย์ก็ตอบว่าใช่ในมุมหนึ่งก็คือว่าstudy group model อ่ะแค่สามารถเป็น PLC ได้ด้วยแต่ก็มันคล้ายกันแต่ว่ามันไม่ย้อนกลับว่า PLC คือ study นะ PLC อาจจะเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะคะ
0: So the point is that coming back to just a little bit more clarification as a professional learning communityIf you are interested in a particular problem like cheating, then it becomes a study group model because you are studying as a group about a topic and a problem. But in your professional learning community, if you are just implementing lesson plans which are designed by IPST, then I think we can call it lesson plan study model. I think it's just...
1: ค่ะก็คือ PLC นั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับปัญหาหรือเรื่องที่เราอยากจะต้องการแก้ปัญหาถ้ามันเป็นเรื่องของเป็นบรรยากาศการโกงข้อสอบโดยภาพรวมเราอาจจะใช้รูปแบบของ study group ก็ได้แต่ถ้าปัญหานั้นคืออยากฝึกหรือทำให้ครูทุกคนเนี่ยพัฒนาแผนการสอนได้ดีก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการพัฒนาแผนการสอนมันอาจจะไม่ใช่ study group แต่มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นแต่เป็น PLC เหมือนกันก็คือคนในโรงเรียนนั้นหรือสังคมนั้นน่ะมาร่วมกันร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค so let's go to the last one okay number 5 this is called looking at student work model now I think this particular model is reallymostly about assessment and this model is mostly about assessment in this model what you do is if we are a group of teachers we say you know what I will do I will let's collect some student examples from your class maybe 5 students example from your class 5 student workTheir assignment from your class, and we sit together, and we look at students, what they are writing, and we examine together, and that.

0: will give us an idea about what we are teaching, how we are teaching, and whether students are learning. So everything in this model is not about what teacher designed. No, no, no. Everything in this model is about examining together student work, student assignment completion, and discussing what we are doing, what does. So the idea is looking at student work so that you can teach them better. Looking at student work so that you can design lesson better. Looking at student work so that you can think about what you can do to make a difference. So everything you do as a mentor and coach is not shaped by lesson. It is shaped by examination of what students know and do not know, and what are the curricular needs of the student, and how we can help them better.
1: โมเดลสุดท้ายที่เป็นที่นิยมนะคะก็คือการพิจารณาหรือการดูชิ้นงานหรือภาระงานที่เด็กส่งมาแล้วมานั่งถกกันว่าสิ่งที่เด็กทำมาเนี่ยมันสะท้อนกลับมาว่าเอ๊ะเราสอนอะไรสอนยังไงแล้วเด็กเรียนรู้ไหมซึ่งตรงนี้เอาผลตรงนี้ค่ะไปปรับปรุงการสอนของตัวเองให้มันดีขึ้นซึ่งอันนี้เป็นโมเดลในการพัฒนาวิชาชีพอีกโมเดลหนึ่งที่เมนเทอร์ก็ดีหรือโค้ชก็ดีอะเลือกใช้โมเดลนี้ในการที่ไปเก็บรวบรวมเอางานเด็กมาแล้วมานั่งคุยกับเมนทีอะค่ะว่าที่เด็กเขียนมาแบบนี้หรือทำมาแบบเนี้ยเขามันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดของเราเพื่อจะเอากลับมาเป็นอะไรคะเหมือนลูกศรย้อนกลับของ formative อะเอากลับมาพัฒนาตัวเองอะว่าถ้าต้องสอนต่อไปเราจะทำให้มันดีกว่าเดิมได้ยังไง
0: Okay, so now we want to ask you a question based on these five models. I think we want to know is we want you to respond to two questions. Five model: observation assessment model, open classroom.Lesson study model, study group model, and looking at student work model. And your questions are, first question is, which model is currently being used in your school? It doesn't matter you are administrator or you are a teacher or you are a mentor. Which model is being used in your school? Which model is you think is the best model?For your situation, maybe you are not using it, is the model, and tell me why. Why that model is guess. So two questions, which model is being currently used in your school, and which model is best for you, why?
1: You want to work, them work in group or individual?
0: I think they can work in group.
1: In group, okay.
0: Yeah.
1: ก็คือว่าอาจารย์อยากให้ไอ้ห้าโมเดลเนี้ยค่ะที่พูดมาเนี่ยอยากให้เราคิดสองตอบ2คำถามคือโมเดลไหนที่ตอนนี้เราใช้อยู่ในโรงเรียนกับโมเดลไหนที่เราคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับเรานะเราคิดว่ามันดีอ่ะแล้วก็ให้เหตุผลด้วยว่าทำไมเราคิดว่ามันดี
0: revise a little bit let them answer it individually
1: okay
0: and then and they share with each other okay. as a group
1: okay อาจารย์เปลี่ยนใจอีกนิดหน่อยก็คือว่าคิดเดี่ยวก่อนคิดเองก่อนนะคะว่าโรงเรียนเราคิดว่าเขาใช้โมเดลไหนแล้วสำหรับตัวเราเองอ่ะเราคิดว่าอันไหนดีเพราะอะไรจากนั้นนะคะแชร์กับเพื่อนในกลุ่มถกกันนะคะ

คมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้นะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศลาวตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ขอบด้านตอนล่างของทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศลาวซึ่งลักษณะของฝนกลุ่มนี้นะคะมีทิศทางที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งทําให้ในวันนี้นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีโอกาสเกิดเรื่องของลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงมีลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะซึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกนะคะก็เช่นเดียวกับการกระจายของฝนค่อนข้างมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70-80ของพื้นที่กลุ่มเมฆฝนก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะการกระจายของฝนนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะเริ่มมีลักษณะของเมฆชั้นต่ำนะคะเกาะตัวขึ้นมาซึ่งมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ได้ค่ะส่วนแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศจีนนะคะจะเห็นว่ามีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะซึ่งณขณะนี้นะคะแผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่เวียดนามตอนบนแล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะหรือว่าบริเวณของร่องความกดอากาศต่ำนะคะที่พาดผ่านอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีลักษณะที่มีโอกาสเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้นะคะส่วนฝนตกหนักก็มีได้บ้างบางพื้นที่นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตอนออกนะคะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่กาญจนบุรีนะคะกรุงเทพในบางพื้นที่รวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งนะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนนะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะที่จะมีลักษณะของแนวลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมนะคะก็จะทําให้มีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านตอนล่างของภาคนะคะจังหวัดสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะภาพรวมเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะลักษณะของลมนะคะค่อนข้างแปรปรวนความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ฉบับที่7 253/2569ในช่วงวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่13มีผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ค่ะต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยคาดการณ์นะคะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่11ตุลาคมถึงวันที่13ตุลาคมนะคะเริ่มจากแผนที่เสี่ยงภัยในช่วงวันที่11ตุลาคมนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนนะคะมีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากมีบริเวณพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่12ตุลาคมนะคะโอกาสที่จะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปนะคะโดยภาพรวมก็แทบจะทั่วจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่13ตุลาคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากวันนี้นะคะก็จะเน้นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือที่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะแทบจะทั่วทุกจังหวัดนะคะซึ่งมีโอกาสที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณพื้นที่สงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะโดยภาพรวมนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคเหนือรวมถึงภาคกลางนะคะส่วนเรื่องของฝนตกหนักก็เน้นในทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th นะคะหรือโทร02-399-4012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
0: อันนี
1: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
3: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนกนี่

0: ัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
1: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี่ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
0: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
1: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
0: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
2: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
0: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
3: ์มีเรื่องอันใดหรือ
1: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
3: เอ็งมานี่ไป
0: เข้าไปในวังแล้ว
3: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
0: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเก็บแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
4: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
5: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
4: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
5: ครับ
0: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
4: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
5: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
4: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
5: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะ
0: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนของ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
4: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ขอบคุณครับ
3: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1

เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการ

การที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะ

ครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2 sin 45นะครับจะเป็น square root 2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุม cos 60องศานะครับ cos คือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็น square root 1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่มั้ยครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนต์4นะครับซึ่งในควอแดรนต์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คนทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามจากนั้นทรงพระดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรเทศกาลภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพนิทรรศการบูรณิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ป่วยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งมีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจะทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านราตูในกามาทาวเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนทนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหารทีวันเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์สปอร์ตเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1 ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Win No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be Number 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักไม้ผลและประมงบนพื้นที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเรนโบว์ทราท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88 และ89ที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นตามสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในการเป็นแหล่งวิจัยทดลองพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมอาทิร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและ Skywalk เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับ

ภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเผยแพร่การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงให้สามารถดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาโตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทรวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.หอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท CGL จำกัดนางละดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายกิตติศักดิ์เพชรพาและพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มและนายพันศักดิ์มัชชะพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันทร์แช่มช้อยนางระดารัตน์จันอ่อนห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวภูแก้วและวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะ

สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกากระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภิสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เช่นถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน100ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดี
ทั้งนี้จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่ชุมชนติดริมคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่ม

ดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารและสหกรณ์รวมทั้งบ้านพักครูได้รับความเสียหายในส่วนของชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยทรัพย์สินเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน300ครัวเรือนการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรผู้ประสบภัยมีความต้องการถุงยางชีพรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านค้าสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู

0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
1: ครับ
0: อันนี้
2: ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
3: เอามาตีเมฆแง่เลย
4: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
3: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
3: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
3: ปากกาคุณ
5: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลย
3: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
6: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
7: ช่วย
6: จับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
6: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
3: เมธเราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
8: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
3: เมธเมธนี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
7: ์มีเรื่องอันใดหรือ
6: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
7: เอ็งมานี่มาไป
3: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
7: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
3: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
3: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
3: ครับ
9: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
3: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
3: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ลี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี
0: ่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: มีท่านใดจะค้านในข้อใดไหมครับอันนี้เหมือนกับรัฐธรรมนูญเข้าวาระ3นะครับนี่ท่านเราไม่ได้ทำอะไรกันอยู่เรารู้ไหมฮะนี่เรากำลังร่างรัฐธรรมนูญนะครับของคน22คนนะครับ21บวก1นี่คือรัฐธรรมนูญครับกติกาในการอยู่ร่วมกันต้องการให้นักเรียนรู้ว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรนี่คือกิจกรรมนะครับอาจารย์เชิญครับ
1: สมมติว่ามันมีเหตุการณ์ที่บางคนลืมติดโทรศัพท์แล้วมันดังปื๊ดขึ้นมาหรือว่าคนมาสายหน่อยเพราะว่าค้างลิฟต์อยู่หรืออะไรแบบนี้นะคะเขาจะถูกมองเป็นตัวประหลาดไหมสมมติ
0: อันนี้ที่นี่คือประเด็นต่อไปนะครับกติกาเรามีละ5ข้อประเด็นต่อไปคือเราจะทำยังไงนะฮะเราจะรักษากติกานี้ใช่ไหมครับร่วมกันใช่ไหมครับแล้วถ้ามีการละเมิดกติกาขึ้นมาจะดำเนินการยังไงถ้าหากว่าทุกคนทำตามต้องมีบทลงโทษไหมครับไม่ต้องมีที่ต้องมีก็เพราะว่าไม่ยอมทำตามกติกาที่ต้องลงโทษกันเพราะอะไรครับต้องบังคับให้ทำเพราะโดยมากเนี่ยกติกาเหล่านั้นเนี่ยมักจะไม่ได้มาจากตัวเขาเองถ้าลองนึกดีๆนะฮะเรามีการบังคับทั้งหลายในโรงเรียนเนี่ยกติกาเหล่านั้นได้มาจากนักเรียนบ้างไหมไม่มีเลยนะครับถึงต้องบังคับไงบังคับด้วยการลงโทษแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับให้ลองนักเรียนเขาลองคิดด้วยตัวเขาเองว่าเอ๊ะในการเรียนร่วมกันในห้องเนี่ยนักเรียนคิดว่าน่าจะมีกติกาอะไรบ้างเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของเราทุกคนอาจารย์เชื่อไหมครับไอ้ข้อซึ่งเราห้ามเขาทุกข้อนะครับมันจะมาเองเขาคิดได้เองครับนี่คือการฝึกฝนการเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยครับฝึกในการเรียนรู้ที่จะเคารพกติกาและเห็นความสำคัญของกติกาจะเห็นความสำคัญของกติกาได้ต้องให้เขาเป็นผู้คิดตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่ากติกามันมีขึ้นมาเพื่ออะไรมันมีเทคนิคอยู่อันนึงครับเดี๋ยวผมทดลองดูก็ได้นะครับอาจารย์ขึ้นมาเขียนคนละ1ข้อนะครับข้อไหนครับที่อาจารย์คิดว่าปฏิบัติยากที่สุดหรือเป็นข้อซึ่งอาจารย์คาดว่าอาจารย์คงจะพลาดหรืออาจจะต้องมีการละเมิดเราลองมาสำรวจดูนะครับว่ากติกาข้อไหนเนี่ยจะมีปัญหาที่สุดเชิญครับทีละท่านเลยครับอาจารย์ดูซิข้อไหนจะเป็นข้อที่เป็นปัญหาที่สุดจะได้คิดวิธีป้องกันไว้เลยอันนี้สรุปนะครับข้อตรงเวลานะครับ12มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับ2ปิดเสียงโทรศัพท์3เคารพสิทธิของกันและกัน2รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน1เพราะนั้นข้อที่มีปัญหาที่สุดก็คือข้อตรงเวลานะครับดูแล้วจะเป็นข้อที่น่าจะมีการไม่ปฏิบัติตามมากที่สุดผมขอสั้นๆนะครับก่อนจะผ่านกิจกรรมนี้ไปสู่กิจกรรมที่3นะครับเราจะแก้ยังไงดีเรื่องของตรงเวลาต้องแก้ที่ไหนครับตัวเราเองนะครับรักษาเวลาแล้วเราก็จะตรงเวลาทีนี้ถ้าเกิดมีการละเมิดกติกาขึ้นมาทำไงครับพรุ่งนี้เช้าเอาไงดีฮะเอาเป็นง่ายๆเบาๆเบาๆนะครับถ้าพรุ่งนี้ใครมาเกิน 8:30 นต้องมาขอโทษต่อที่ประชุมว่าขอโทษด้วยครับแล้วเหตุผลคืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่มีเหตุผลก็แล้วแต่ตื่นสายนะฮะก็ขอโทษคือยอมรับใช่ไหมฮะแล้วก็จบลองดูไหมฮะอันนี้สามารถไปใช้ที่ห้องเรียนได้นะครับไม่เลียวไม่จำเป็นเลยครับถ้าหากเราใช้วิธีการแบบนี้เทคนิคของการต้องไปตีไม่จำเป็นเลยการเคารพกติกานั้นหัวใจสำคัญคือต้องทำให้ผู้เรียนตระหนักให้ได้ว่าตัวเขานั้นได้มีการละเมิดกติกาอะไรบ้างโดยให้เขาเนี่ยมองมาถึงตัว

ของเขาเองให้ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่กระตุ้นให้เกิดการคิดขึ้นมาว่าการละเมิดกติกานั้นปัญหาคือตัวเราเองนั่นแหละเป็นคนละเมิดกติกานะครับส่วนกิจกรรมที่2คือการมาตกลงกันครับสังคมที่ผาสุกประโยชน์สุขร่วมกันกติกาก็จะมาจากการตกลงกันของพวกเรามีคำกล่าวนะครับที่เป็นประโยคอมตะของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์นะครับเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยท่านกล่าวไว้ว่าชนชั้นใดร่างกฎหมายก็ย่อมเป็นไปเพื่อชนชั้นนั้นถ้าต้องการให้เกิดกฎหมายที่เป็นไปเพื่อประชาชนต้องให้ใครเป็นคนร่างกฎหมายครับต้องให้ประชาชนเป็นคนร่างเพราะนั้นกติกาที่จะใช้ในการอยู่ร่วมกันของประชาชนก็ต้องมาจากประชาชนนะครับและตอนนี้เรามาถึงคุณสมบัติข้อต่อมานะครับคือเรื่องของการพึ่งตนเองคำถามก็คือว่าเมื่อท่านมีปัญหาที่ผ่านมานะครับท่านพึ่งตัวเองได้หรือไม่หรือท่านต้องพึ่งใครหรือพึ่งอะไรให้ท่านลองสำรวจตัวเองดูนะครับลองเขียนมาดูครับบนกระดาษแล้วมาแปะดูสิครับมีพึ่งตัวเองสิคนเอาพึ่งตัวเองนะพึ่งตัวเองนี่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีนะฮะพระเจ้านะครับพึ่งตนเองพึ่งตนเองได้พึ่งตัวเองได้สวดมนต์แล้วปัญหาจะแก้ได้เองหากไม่สบายใจจะพึ่งศาสนาท่านคิดว่ามีการพึ่งสิ่งอื่นนอกจากนี้อีกไหมมีไหมครับพึ่งผู้มีอำนาจมากกว่าใช่ไหมครับถ้าหากว่าต้องการสิ่งใดก็เช่นใบขับขี่ของท่านถูกยึดไปท่านพึ่งใครครับในการใบขับขี่ขึ้นมาพุ่มกับถามว่าสังคมไทยที่เรามองปัญหาไม่ออกแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเป็นเพราะว่าเราไม่ได้พึ่งตัวเองหรือไม่เราจะพบว่าปัญหาของเรานะครับคือเรามักจะต้องไปพึ่งผู้ซึ่งอยู่สูงกว่านะครับแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือผู้อยู่สูงกว่าที่เรามองไม่เห็นนะครับเพื่อหวังว่าผู้มีอำนาจนะครับจะตอบแทนเรากลับมานะครับและนี่ไม่ใช่โครงสร้างของระบบอุปถัมภ์หรือถูกไหมครับเราบอกว่าประเทศไทยล้มเหลวกับระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นระบบอุปถัมภ์นี่นะครับระบบอุปถัมภ์เพราะนั้นเราจะทำลายระบบอุปถัมภ์ได้เพื่อประชาธิปไตยของเรางอกงามก็ต้องพึ่งตนเองครับสังคมในระบอบประชาธิปไตยตั้งอยู่บนหลักการของความเสมอภาคถามว่าหลักของความเสมอภาคเนี่ยโครงสร้างของสังคมเป็นแนวนี้หรือเป็นแนวนี้ครับในกระทรวงของเรานะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับสูงสุดคือรัฐมนตรีนะครับศึกษาธิการลองลงมาใครฮะสพทใช่ไหมฮะปลัดกระทรวงก่อนอ่ะปลัดกระทรวงใครฮะสพทเลขาสพทนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานนะฮะเลขาธิการผอ.เขตผอ.เขตการศึกษานะครับแล้วใครครับผอ.โรงเรียนแล้วใครครับครูแล้วใครครับสุดท้ายใครครับนักเรียนครับอยู่ต่ำสุดถูกไหมฮะนักเรียนอยู่ต่ำสุดยังมีพาโรงอยู่ใช่ไหมฮะตรงนี้พาโรงพาโรงนักเรียนไม่ทราบใครเหนือใครนะฮะพาโรงอาจจะประมาณเดียวกันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาสั่งปลัดปลัดสั่งเลขาธิการสพท.เลขาธิการสพท.ก็ไปสั่งผอ.เขตผอ.เขตก็ไปสั่งผอ.โรงเรียน

พ่อเลี้ยงก็มาสั่งพวกท่านต่อแล้วพวกท่านก็ไปสั่งครูต่อคนอยู่สูงกว่ามีคืออะไรอำนาจถูกไหมครับอำนาจในการสั่งลงมาเป็นชั้นๆแล้วคนอยู่ต่ำกว่ามีอะไรครับมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคนที่อยู่สูงกว่าจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยต้องเป็นแนวระนาบนะครับมาตั้งแต่27มิถุนายน2475เมื่ออำนาจสูงสุดได้กลายเป็นของราษฎรทั้งหลายท่านนึกดูนะครับสูงสุดแต่เดิมเนี่ยคือใครครับพระมหากษัตริย์ท่านบอกอำนาจสูงสุดอันนี้ท่านขอมอบให้กับราษฎรทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นครับราษฎรทั้งหลายก็ขึ้นไปสูงสุดหมดนั่นแปลว่าสังคมก็เลยกลายเป็นแนวนอนถูกไหมครับแล้วจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอกันและเคารพซึ่งกันและกันและเคารพการทำหน้าที่ของกันและกันสังคมที่เป็นแนวดิ่งเนี่ยเราก็จะพึ่งคนอยู่ต่ำกว่าจะพึ่งคนอยู่สูงกว่านะครับเพราะคนอยู่สูงกว่ามีอำนาจจะบันดาลให้ใช่ไหมครับก็พึ่งสูงไปเรื่อยๆเหนือรัฐมนตรีศึกษาก็มีนายกใช่ไหมฮะมีนายกถ้าหากว่าสังคมในระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นแนวระนาบแบบนี้แปลว่าอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยพาโรงกับผอ.โรงเรียนเดินเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งน้ำหนักของกากบาทที่กาลงไปมันก็เท่ากันใช่ไหมครับเพราะความจริงแล้วสังคมเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยมันต้องเป็นแนวนี้นะครับแต่เคารพการทำหน้าที่ของกันและกันนั่นแปลว่าอะไรครับนักเรียนกับครูก็เสมอกันนะครับในความเป็นพลเมืองของประเทศไทยเพียงแต่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับของกิจกรรมตรงนี้คือเพื่อให้เห็นว่าถ้าจะเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องพึ่งตัวเองนะครับซึ่งการพึ่งตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการมองคนอื่นอย่างเสมอภาคกันกับเรานะครับในสังคมระบอบประชาธิปไตยผู้มีอำนาจเขาก็พลเมืองที่เท่าเทียมกันกับเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราจะสามารถทำให้เกิดสังคมที่พึ่งตัวเองขึ้นมาได้คือต้องหยุดพึ่งคนอื่นครับพึ่งตัวเองและเคารพซึ่งกันและกันปกติการเรียนในห้องเนี่ยอาจารย์จะเป็นประธานนักเรียนเป็นกรรมใช่ไหมเป็นกรรมต้องเรียนรู้ทุกอย่างตามที่อาจารย์เขานั่นมาแล้วสูงสุดนะครับเจ้ากรรมนายเวรสูงสุดคือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาใช่ไหมครับนะครับแล้วก็สั่งสุดท้ายก็ทุกอย่างลงที่เด็กใช่ไหมครับเปลี่ยนใหม่ฮะเปลี่ยนเด็กให้เป็น subject ครับเป็นประธานเพราะการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพลเมืองคนเปลี่ยนคือใครครับตัวเราเองก็แปลว่านักเรียนก็ต้องเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมครับต้องให้เขาเปลี่ยนตัวเองก็แปลว่าเขาเป็นประธานครับถ้าเขาเป็นกรรมเนี่ยเราไปบีบคอเขาให้เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เลี้ยวไม่เปลี่ยนใช่ไหมใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนใหม่กระบวนการแบบนี้ไม่มีทางเกิดนะครับถ้าเกิดการเรียนการสอนเป็นแนวดิ่งต้องเปลี่ยนให้เป็นแนวระนาบระนาบแต่เคารพซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้แปลว่านักเรียนต้องเคารพครูอย่างเดียวครูก็ต้องเคารพในความเป็นนักเรียนของเขาด้วยเคารพซึ่งกันและกันและต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ใช่ไหมครับนั่นนี่คือสังคมพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

วันนี้ตอนที่3นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเคารพผู้อื่นเคารพผู้อื่นนั้นตามที่เราได้สรุปกันในตอนแรกนะครับก็มี3ส่วนด้วยกันคือเคารพสิทธิของผู้อื่นเคารพความแตกต่างและเคารพหลักความเสมอภาคและนี่คือเนื้อหาของตอนที่3ในวันนี้ครับ

0: เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเคารพสิทธิผู้อื่นเราจะมาสำรวจกันดูนะครับว่าสภาพการละเมิดสิทธิผู้อื่นนะครับละเมิดสิทธิเสรีภาพในสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาการละเมิดสิทธิอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเริ่มจากตัวของอาจารย์เองนะครับให้อาจารย์เขียนมาคนละหนึ่งข้อนะครับว่าอาจารย์ถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างเช่นถูกแซงคิวกำลังจะกด ATM อยู่นะครับก็มีคนมาแซงคิวกำลังจะซื้อข้าวแกงก็มีคนมาแซงคิวอะไรก็แล้วแต่ครับอาจารย์เขียนมาคนละหนึ่งข้อครับอาจารย์ถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเชิญมาแปะที่บอร์ดครับเชิญเลยครับขับรถปาดหน้าถูกเพื่อนค้นกระเป๋าสตางค์ละเมิดเอางานไปก๊อปปี้โดยไม่บอกอันนี้คือสภาพปัญหานะครับของการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราและเป็นปัญหาที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาธิปไตยของเราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าตราบใดที่เจ้าของบ้านทั้งหลายยังไม่เคารพในสิทธิของกันและกันการปกครองชนจะสำเร็จได้อย่างไรแผ่นแรกท่านเขียนว่าท่านเป็นผู้ถูกละเมิดในเรื่องใดแผ่นที่สองให้ท่านเขียนว่าแล้วตัวท่านล่ะครับได้เคยละเมิดสิทธิคนอื่นในเรื่องอะไรบ้างครับเขียนมาหนึ่งเรื่องมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแซงคิวแอบเปิดกระเป๋าสตางค์ของแฟนดาวน์โหลดงานจากอินเทอร์เน็ตมาปรับแก้มาแปะเป็นผลงานใหม่ของเราอันนี้ป่ะครับเรื่องการเอางานมาก๊อปปี้ป่ะครับเอางานผู้อื่นมาก๊อปปี้ทีนี้ประเด็นคือว่าในครั้งแรกที่เราเขียนนะครับว่าเราถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างกับเมื่อเราเขียนว่าแล้วเราเป็นคนละเมิดสิทธิอะไรบ้างเนี่ยเหมือนกันไหมครับเราถูกแซงคิวแล้วเราก็เป็นคนแซงคิวเราถูกหยิบของไปใช้โดยไม่ขออนุญาตแล้วเราก็เป็นคนหยิบเอาของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ขออนุญาตเช่นกันสรุปว่าที่มีการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมของเราใครเป็นคนละเมิดครับตัวเราเองเป็นคนละเมิดถ้าจะสร้างสังคมที่ไม่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันต้องเริ่มต้นที่ใครครับ
1: ต
0: ัวเรานี่คือพลเมืองครับของระบอบประชาธิปไตยเราเริ่มต้นที่ตัวเราเมื่อเราเคารพสิทธิของกันและกันแล้วการละเมิดสิทธิหรือการที่เราถูกละเมิดสิทธิก็จะหมดไปกิจกรรมนี้มุ่งให้เกิดความตระหนักนะครับในเรื่องของการตระหนักว่าการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเราเองนั่นแหละครับเป็นส่วนหนึ่งของการละเมิดสิทธิเราไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดอย่างเดียวแต่เราเป็นคนละเมิดสิทธิคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างสังคมพลเมืองที่ไม่มีการละเมิดสิทธิของกันและกันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราให้อาจารย์หยิบกระดาษมาคนละหนึ่งแผ่นนะครับผมจะถามคำถาม3ข้อให้อาจารย์เขียนคำตอบลงไปในกระดาษของอาจารย์นะครับคำถามข้อแรกถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อาจารย์จะเลือกพรรคการเมืองใดคำถามที่2อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ให้เขียนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคำถามข้อที่3ครับท่านคิดว่าประเทศไทยควรต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่ถ้าท่านคิดว่าสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เขียนว่าสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าคิดว่าไม่สมควรก็เขียนว่าไม่สมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอาละทีนี้เมื่อคำตอบเขียนเสร็จ3ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เดินไปหา
1: อาจารย์ท่านอื่นไปหาคนที่ตอบไม่เหมือนอาจารย์ครับกติกาคือให้เดินไปหาคนที่ตอบไม่เหมือนอาจารย์นะครับ1ข้อข้อใดก็ได้เชิญครับเริ่มได้เลยครับย้ำนะครับย้ำให้ฟังอย่างเดียวถามได้ห้ามโต้แย้งนะครับนี่เป็นกิจกรรมการฝึกการฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเรานะครับทีนี้เอาละครับเมื่อจับคู่ได้แล้วนะครับผมให้เวลา3นาทีนะครับแล้วพอนาทีผมจะบอกให้เปลี่ยนพูดคนแรกก่อนครับเริ่มเลยครับ3นาทีครับครับตอนนี้ให้สลับ
2: กำลังดำเนินการ
1: พูดนะครับถ้าหากว่ายังคุยกันไม่เสร็จนะครับตอนนี้ให้สลับ
2: อยากให้เขาได้
1: นะครับจะผัดกันฟังนะครับโอเคครับหมดเวลาครับครับถ้างั้นผมขอเชิญในคำถามข้อแรกนะครับการเลือกพรรคการเมืองถ้าหากพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นท่านจะเลือกพรรคอะไรขอเชิญมาอธิบายนะครับว่าสิ่งที่ได้ฟังนะครับกับพรรคการเมืองซึ่งแตกต่างไปจากที่เราเลือกเหตุผลของเขาซึ่งเลือกพรรคแตกต่างจากเราคืออะไรนะครับเริ่มต้นที่อาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันได้ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์สราวุธทวีทิติมาค่ะจากโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนนะคะอาจารย์มีเหตุผลที่เลือกพรรคเพื่อไทยนะคะอาจารย์บอกว่าเลือกเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านค่ะ
0: ครับ
4: ครับของผมในหัวข้อการเลือกพรรคการเมืองนะครับผมก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์พรรัตน์ครับหวังวงเจริญโรงเรียนสตรีสมุทรปราการนะครับอาจารย์เขาเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าเชื่อมั่นในสถาบันของพรรคนะครับแล้วก็ระบบการปฏิบัติงานของพรรคซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ในส่วนของผม
1: มีใครผิดใครถูกไหมครับไม่มีเพราะว่าเป็นสิทธิของประชาชนในการจะเลือกพรรคซึ่งตรงกับความเห็นหรือความต้องการของเราถามว่าตอนที่ฟังกันเนี่ยเมื่ออาจารย์เจออาจารย์สราวุธเจออาจารย์พรรัตน์แล้วอาจารย์พรรัตน์เลือกพรรคปฏิปัตย์ซึ่งแตกต่างไปจากอาจารย์อาจารย์รู้สึกยังไงครับ
4: ความรู้สึกส่วนตัวครับเราก็อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงเลือกพรรคนี้ก็คงจะเหมือนกันนะฮะเขาอาจารย์เขาก็คงจะคิดเหมือนผมว่าทำไมผมถึงเลือกพรรคนี้แต่เราก็ฟังเขาเพราะว่าทุกคนมีความแตกต่างครับแต่ทำไมผมไม่ได้แตกแยก
0: แล้วของอาจารย์
1: พรรัตน์ล่ะครับ
3: ก็เหมือนกันค่ะคืออยากทราบเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงเลือกนะคะแล้วก็เวลาที่อาจารย์ให้เหตุผลก็ตั้งใจฟังแล้วก็ยอมรับฟังเหตุผลของอาจารย์ค่ะ
1: ประเด็นก็คือว่าทำไมถึงสามารถจะรับฟังกันได้และสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมต่อไปได้ก็คือว่าอาจารย์ยอมรับว่าเขามีสิทธิ์จะแตกต่างจากเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะไปเปลี่ยนอาจารย์พรรัตน์บอกว่าอาจารย์สราวุธอาจารย์ต้องมาเลือกประชาธิปัตย์ส่วนอาจารย์สราวุธก็บอกว่าอาจารย์พรรัตน์เพื่อไทยดีกว่าเปลี่ยนใจมาเลือกเพื่อไทยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
5: ทะเลาะก
1: ัน ทะเลาะกันแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่มาฟังซึ่งกันและกันแล้วเคารพเอาละเราจะยอมรับว่าเขามีสิทธิ์คิดต่างจากเราทั้งคู่คิดแบบนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ไหมครับ
6: ได
1: ้สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ไหมครับ
6: ได้
1: แต่ถ้าเกิดพยายามจะเปลี่ยนปุ๊บเรียนรู้จากกันและกันได้ไหมครับ
6: ไม
1: ่ได้มีแต่ตีกันแล้วสังคมไทยที่ตีกันก็เพราะว่าเราพยายามจะไปเปลี่ยนอีกคนหนึ่งให้มาคิดเหมือนเราเมื่อไม่ยอมก็ทะเลาะกันเพราะนั้นความปรองดองความสมณฉันท์นั้นไม่ได้แปลว่าต้องมาคิดเหมือนกันแต่คืออะไรครับคือการเคารพกันนั่นเองครับขอเสียงปรบมือครับให้กับอาจารย์สราวุธและอาจารย์พรรัตน์ครับโอเคครับทีนี้มาถึงคำถามที่2นะครับท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ขอเรียนเชิญครับคู่ของอาจารย์ที่ได้พูดคุยกันในประเด็นนี้ครับเรียนเชิญครับให้อาจารย์ได้พูดนะครับในสิ่งซึ่งอาจารย์ได้ฟังมาจากอาจารย์อีกท่านนึงซึ่งเห็นต่างจากอาจารย์เชิญครับ
7: ดิฉันนวลจันทร์นะคะดิฉันสนทนากับน้องสมฤทัย

0: ประเด็นว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะน้องเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยน้องเขาตอบว่าเขาเห็นด้วยดิฉันไม่เห็นน้องเขาบอกเห็นด้วยโดยเขาให้เหตุผลว่าถ้าเปลี่ยนเป็นการเลือกเขตละหนึ่งคนเนี่ยชาวบ้านจะเข้าใจง่ายเลือกง่ายนะวิธีการก็ง่ายดิฉันรู้สึกว่าถามแค่นี้ไม่พอก็จึงถามต่อเอาแล้วหนึ่งคนถ้าหากว่าสสในเขตนั้นเป็นสสที่ทำงานไม่ดีล่ะหรือไม่ได้บริการประชาชนล่ะประชาชนจะแย่ไหมน้องก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ทีนี้ผัดกันบ้าง
2: ให้อาจารย์สมฤทัยได้พูดกลับบ้างนะครับที่ได้ฟังอาจารย์นวลจันทร์มาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งต้องการจะไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญนะครับ
3: ค่ะก็ได้คุยกับอาจารย์นวลจันทร์นะคะขออาจารย์นวลจันทร์ก็คือไม่เห็นด้วยเพราะว่าเห็นว่าการเลือกแบบเก่าเนี่ยประชาชนเข้าใจอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่ไม่ทราบว่ามันเป็นผลประโยชน์ให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งหรือเปล่าค่ะ
1: ครับทีนี
2: ้สิ่งซึ่งเป็นความรู้สึกของอาจารย์นะครับอาจารย์นวลจันทร์เมื่อได้ฟังความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดของอาจารย์เนี่ยอาจารย์รู้สึกอย่างไรครับ
0: ฮึก่อนค่ะอึในใจก่อนฮึทำไมเขาคิดไม่เหมือนเราเฮ้ยเหตุผลเขาเป็นยังไงมันจะมีแวบหนึ่งของใจคล้ายๆอยากจะจูงน้องเขาให้คิดเหมือนเราแต่เราก็ลดทิฏฐิตรงนั้นว่าน้องเขาคิดของเขาก็ได้เดี๋ยวบางทีเราฟังไปฟังมาเราก็ชักจะโน้มตามน้องเขาไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต่างคนต่างจะมีข้อมูลไม่พอนะเรายังศึกษาข้อมูลไม่พอแล้วเรามาคุยกันเนี่ยน้องแน่ใจไหมว่าหนึ่งคนน่ะดีระบบหนึ่งคนดีแล้วเราบนระบบหลายคนดีเราแน่ใจไหมเราก็ไม่แน่ใจคิดว่าข้อมูลเรายังไม่เพียงพอแก่การตัดสินใจ
2: ครับแล้วอาจารย์สมฤทัยล่ะครับเมื่อได้ฟังความคิดที่แตกต่างไปจากของอาจารย์อาจารย์คิดว่าแก้ไขเป็นเขตละคนแล้วดีแต่ว่าอาจารย์นนจันทร์บอกว่า3คนดีกว่าอาจารย์รู้สึกยังไงครับเมื่อต้องฟังสิ่งซึ่งแตกต่างไปจากความคิดของอาจารย์
3: คือโดยภาพรวมตัวเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงอยู่แล้วด้วยค่ะพอได้ฟังอาจารย์พูดขึ้นมาอย่างนี้ตัวเองก็พยายามคิดว่าอาจจะมีส่วนที่อาจารย์พูดว่ามันจะสร้างความยุ่งยากค่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสรุปได้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินกันว่าใครผิดใครถูกให้ฟังกันก่อนและเราจะสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ถ้าหากเราฟังซึ่งกันและกันใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือครับให้กับอาจารย์นวลจันทร์และอาจารย์สมฤทัยครับ

0: we had to try something. The inherent beauty of the voucher system is it gives parents choice. If they want a very traditional education that is very rigid, very structured, very disciplined, they can come to a school like this. So in Milwaukee, in voucher schools alone, parents can choose between 116 or 118 schools. They can shop, they can find something if they want to that they're much more comfortable with.
1: The parents who choose to send their children here really are exercising control. And this market freedom could undermine the old state school system entirely.
0: This concept of having, here in Milwaukee, it'll now be 22,500 students being able to choose private schools, that's a fairly hefty dismantling of public education. And frankly, I think in 10 years' time, in 15 years' time, the evidence will show that it has worked, or at least largely been successful.
1: In trying to work out who controls America's education system, I've realized it doesn't actually have one. It's got 14,000 of them in the form of the elected school districts. Freedom from central control allows many different approaches to schooling, but without it, the people of this huge country seem destined to fight forever over which approach is best.
2: เส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับ โดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง 4 อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาคร่วมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับ ซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง 2 ตัวกลางนะครับพี่กำหนดให้เป็น N1และN2ซึ่งN1N2เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับN2ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ย เราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออก มีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับ ซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมา เล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเ ดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเอง

รามาดูที่เลนส์วาล์วกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วาล์วเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วาล์วถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วาล์วและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนนะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับ

0: คยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่ง

เพราะฉะนั้นผมรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง t เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรง t เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ใ

ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลอง

นี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพู่และพี่ก็ได้น้ํา 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะน้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: huh?
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตัน

ช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง nเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วแรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้

แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผ่นภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักคนเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็น reaction มาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติ

ซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรดนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1จากนั้นนะคะเราก็ทำการไคสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนติกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมบูรณ์หรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: คือการใส่ใจเนี่ยอาจารย์มีอยู่แล้วซึ่งแล้วก็มากด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ให้หนูได้เยอะมากคือความอบอุ่นที่หนูได้รับอะค่ะหนูรู้สึกถึงอาจารย์เป็นห่วงจริงๆแล้วก็คือเวลาที่อยู่โรงเรียนนะคะหนูค่อนข้างที่จะมีเพื่อนน้อยมาก แล้วก็จะเป็นอาจารย์ที่หนูรู้สึกว่าเข้าถึงได้และเข้าหาได้อะค่ะ หนูรู้สึกว่าหนูได้รับการดูแลอยู่ตลอดเวลา
1: ถึงวันนี้คุณครูภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้ไหม
2: ภูมิใจครับภูมิใจมากแล้วก็มีความสุขมากที่เห็นเอกครั้งหนึ่ง
0: แล้วตอนนี้กับตอนนู้นหนูเหมือนกันไหม
2: เหมือนหนูถามแม่หนูว่าหนูตอน5ขวบกับ20เนี่ยมันเหมือนมันอย่างนั้นเลยมันใกล้กันเกินกว่าที่จะวิจารณ์ได้ก็มีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับลูกมาเยี่ยมอย่างนั้นเลย
1: ประทับใจคุณครูปริญญาเรื่องอะไรบ้าง
0: คือตั้งแต่ที่หนูเรียนกับอาจารย์มาหนูรู้สึกมีความผูกพันมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกอบอุ่นใจจริงๆค่ะหนูรู้สึกเหมือนอาจารย์แบบให้การดูแลเหมือนหนูเป็นลูกคนนึงจริงๆซึ่งหลังจากที่กลับไปหนูคิดถึงอาจารย์ตลอดค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเวลามาหาแล้วหนูก็ยังจำคาแรคเตอร์อาจารย์ได้จำตอนอาจารย์เดินขึ้นบันไดได้ตอนอาจารย์เดินเข้ามาสอนได้อะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกดีใจจริงๆค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะที่สอนหนูคือเหมือนแบบหนูไม่ได้เคยได้รับอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอาจารย์คืออบอุ่นจริงๆค่ะขอบคุณมากวันนี้เอมีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ด้วย
2: ขอให้มีความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตประสบสำเร็จในอาชีพในชีวิตการงานอะไรทุกอย่างให้มีความสุขตลอดไป
0: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงแล้วอยู่กับหนูนานๆขอบคุณมากค่ะขอให้อาจารย์แบบว่ามีลูกศิษย์รักเยอะๆหนูเชื่อว่ามีคนรักอาจารย์เยอะมากอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทุกคนจำอาจารย์ได้อยู่แล้วหนูเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็หนูจะมาหาอาจารย์แล้วก็หาอาจารย์เรื่อยๆนะคะหนูไม่ลืมค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ

0: และครูอีกสองท่านที่เธอคิดถึงและไม่พบไม่ได้เพราะครูทั้งสองท่านนี้เป็นครูผู้ให้และเมตตาช่วยเหลือเธอมาตลอดนั่นก็คือครูสุคุมารคำหวานครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาและครูสุนีวิชัยครูสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1: เหลืออาจารย์อีก2คนค่ะที่เอกกำลังจะไปหาก็คืออาจารย์สุคุมารคำหวานนะคะแล้วก็อาจารย์สุนีวิชัยค่ะเป็นอาจารย์ประจำชั้นของเอตอนม.6ค่ะไปหาอาจารย์กันดีกว่า
0: ในวันนี้เธออยากทำให้ครูประหลาดใจโดยวางแผนกับทีมงานเอาไว้ว่าจะเชิญครูให้มาสัมภาษณ์โดยที่ครูไม่ทราบว่าวันนี้เธอกลับมาที่โรงเรียนและเธอจะสวมรอยเป็นช่างแต่งหน้าเข้ามาหาคุณครู
2: อาจารย์เดี๋ยวผมขอซับหน้านิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเดี๋ยวซับหน้าให้อาจารย์นิดนึงครับช่างแต่งหน้าซับหน้าให้อาจารย์หน่อยนี่เป็นน้องช่างแต่งหน้าของรายการครับ
1: เป็นน้องค่ะเดี๋ยวขอซับหน้านะคะ
3: ไม่ใช่มานีลาคุณจำได้ทำไมจะจำไม่ได้มานีลา
1: คุณจำหนูได้ไหม
4: จำได้ค่ะ
3: สมัยเป็นนักเรียนขี้อายขี้อายไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นดาราสวยมากๆเลยลูกสวยอ
1: าจารย์สบายดีไหมคะ
5: สบายด
1: ีเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ก็ครูก็มีปัญหาสุขภาพอยู่ค่ะแต่ว่าก็โอเคค่ะ
1: แต่อาจารย์ยังดูสวยเหมือนเดิมเลยนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ตอนนี้นะคะเอ๋อยู่กับอาจารย์สุคุมารคำหวานค่ะแล้วก็อาจารย์สุนีวิชัยนะคะเป็นอาจารย์ประจำชั้นของ

0: ตอนม.6 ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์สุขุมารเนี่ยคือแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เรียนอยู่อะค่ะอาจารย์จะเป็นครูสาวที่หุ่นดีมากแล้วแบบสวยอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราเรียนอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะชอบมองว่าน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยครูสวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์จะแบบดุนิดนึงอะไรเงี้ยด้วยน้ำเสียงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบว่าแอบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: ส่วนอาจารย์สุนีเนี่ยค่ะจะเป็นอาจารย์ใจดีมากๆเลยแล้วก็จะเป็นอาจารย์แบบว่าถ้าภาพความทรงจำเอ๋จะเป็นอาจารย์ตัวเล็กๆผมยาวน่ารักใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
2: เมื่อกี้ที่ผมเรียกช่างแต่งหน้ามาซักหน้าอาจารย์นะคร
1: ับ
2: น้องเอ๋เดินออกมาแล้วตอนนั้นอาจารย์รู้สึกยังไงบ้าง
3: โอ้ก็ตื่นเต้นและดีใจ
1: ดีใจค่ะ
3: เพราะว่ายังถามอยู่ว่าเอ๊ะเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: คิดอยู่ค่ะว่าเอ๊ะจะมาไหม
3: เพราะว่าคิดถามอาจารย์ปริญญาว่าเอ้าเข้ามาไหมไม่รู้อาจารย์ปริญญาบอกไม่รู
0: ้แล้วบอกไม่รู
1: ้ แต่ก่อนเป็นคนขี้อายไม่น่าเชื่อเลยว่าจะกล้าแสดงออกเป็นดารา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมาก
0: เป็นแบบบุคคลเรียบร้อยมาก
1: ใช่ใช่ค่ะเพื่อนในห้องจะเป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเฮี้ยวที่สุดในระดับนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นนี่จะดีมากเลยนะคะหมายความว่ากิจกรรมของโรงเรียนหรือ เวลาที่ครูสั่งงานอะไรเนี่ยนะคะจะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นคนที่มีจิตอาสาห้องนี้นะโอเคมีจิตอาสา
0: เรื่องเรียนขอไว้ก่อนเรื่องกิจกรรมก็โอเค
3: ห้องนี้ตอนแรกเลยที่เข้าไปน่ะห้องนี้ก็จะถูกตั้งคำถามตอนแรกที่เข้าไปปุ๊บวันแรกที่จะไปเจอเขาเขาก็จะถามว่าอาจารย์ได้ยินเสียงอาจารย์ครับทำใจหรือยังครับที่มาเป็นประจำชั้นห้องนี
0: ้ทำไมคะอาจารย
3: ์เพื่อนเพื่อนยิงคำถามใส่ครูว่าทำใจหรือยังว่าจะมาเป็นประจำชั้นห้องนี้ครูบอกนี่ไม่ต้องทำใจอะไรเลยเพราะว่าพร้อมทุกสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้ห้องคันนี้เขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเฮี้ยวหน่อยๆนะแต่ว่ามันก็คือมีชื่อในสายเลยเนาะในสายของเขาเลยล่ะในสายของม.6ล่ะแต่ว่าในความเฮี้ยวของเขามีความน่ารักมีความมีน้ำใจ
1: ใช่
3: แล้วมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเยอะแล้วก็มีความห่วงใยกันเมื่อเทียบกับในเด็กที่ห้องที่เขาเป็นอันดับหนึ่งเราจะหาตรงนั้นไม่ค่อยเจอแต่ว่าใน6/10เนี่ยมีเยอะ
1: ใช่ค่ะ
3: มีเยอะ
4: อะไรที่ทำให้ครูไม่รู้สึกท้อแท้หรือเบื่อหน่ายที่ต้องมาดูแลเด็กพวกนี้อะไรเงี้ย
1: ก็ไม่เคยท้อแท้อยู่แล้วค่ะในเรื่องของความเป็นครูเนี่ยนะคะเรามีแต่ความคือมีแต่คิดที่จะเป็นผู้ให้อ่ะค่ะให้การอบรมให้คำชี้แนะนะคะในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วค่ะนะคะแต่ถึงลูกศิษย์จะเป็นยังไงจะเก่งจะไม่เก่งจะเกเรไม่เกเรนี่แต่เราก็คือความเป็นครูนะคะเราพร้อมที่จะให้กับเด็กทุกคนนะคะไม่มีการแบ่งว่าคนนี้เรียนไม่เก่งคนนี้เรียนเก่งต้องเลือกปฏิบัติไม่นะคะแต่มีความพิเศษสำหรับห้องนี้คือเขามีความสนุกสนานนะคะโดยภาพรวมของทั้งห้องอะค่ะ
3: ใช่เวลาเรียนนี่ก็เหมือนโรงลิเกโรงหนึ่งเลยที่ว่าอยู่ข้างหลังข้างหน้าก็เรียนข้างหลังก็เล่นนั่งเล่นลงกับพื้นกันเพราะเพื่อนๆเขานี่ฮาเฮสนุกสนานมากก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ว่าเวลาเล่นเวลาเรียนก็คล้ายๆกันหมดในห้องนี้จะอยู่ข้างหลังห้องก็จะเล่นแต่จริงๆแล้วเขาชอบนะคะที่มาเป็นประจำชั้นเพื่อเด็กที่เฮี้ยวๆเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรที่เราได้ศึกษาเขาได้ชี้นำเขาได้ชี้แนะเขาเพราะว่าเด็กที่เขาพร้อมอยู่แล้วน่ะเขาก็คงไม่ต้องทำอะไรมากแต่ว่าเด็กที่เขายังต้องการความช่วยเหลือจากเราเนี่ยเราชอบค่ะชอบที่จะชี้นำแล้วห้องนี้เขาก็ประสบความสำเร็จนะคะถ้าพูดถึงเขาสามารถจบไปในรุ่นที่105ได้พร้อมๆกับห้องอื่นเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนๆวันนี้เรามีโอกาสได้มาพบกับคุณครูทั้งสองท่านนะครับเราอยากจะบอกท่านอะไรในวันนี้บ้าง
0: อันดับแรกเลยค่ะก็อยากจะขอโทษอาจารย์ทั้งสองคนค่ะคือเวลาโดดเรียนเนี่ยก็จะโดดกันยกห้องเลยคือเวลาอาจารย์เข้ามาก็จะรู้สึกว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเราทำโดยไม่คิดนะคะไม่นึกถึงความรู้สึกของอาจารย์ว่าอาจารย์จะรู้สึกยังไงเสียใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่แบบเพื่อนชวนกันว่าเอ้ยโดดไหมอ่ะโดดก็ไปหายกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเรียกได้ว่าสองคนนี้ค่ะให้ชีวิตใหม่หนู อนนั้นหนูมีปัญหาทางบ้านแล้วหนูก็ไม่มีใครช่วยอาจารย์ทั้งสองคนได้เรียรายเงินเพื่อนในห้องมาช่วยหนูซึ่งตอนนั้นหนูไม่มีเงินเลยแล้วหนูก็ยังจำอาจารย์ได้ทุกวันนี้ถ้าไม่มีอาจารย์สองคนนี้วันนี้ก็ไม่มีหนูเหมือนกันหนูไม่รู้ว่าอนาคตหนูจะได้ไปทางไหนแล้วหนูจะโตขึ้นมายังไงขอบคุณอาจารย์มากจริงๆแล้วมันเป็นช่วงม.6ที่พ่อหนูเพิ่งเสียไป
3: ค่ะก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันฉุกละหุกเพราะว่าเขามาตอนค่ำๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีใครก็มีพี่สาวอยู่เทคโนภาคเนาะมีพี่สาวอยู่เทคโนภาคก็เลยเขาสองคนเขาต้องช่วยกันอะต้องช่วยกันที่ว่าจะต้องจัดพิธีศพให้คุณพ่ออย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็เป็นเด็กด้วยกันทั้งคู่แล้วทำยังไงล่ะแล้วก็บอกโอ้จะทำยังไงล่ะแล้วตอนนี้ถ้าธรรมเนียมของศาสนาอิสลามมันจะจบใช่ไหมคะในมันเฟิร์นก็รู้สึกว่าเขาก็ยังเด็กจนว่าวันรุ่งขึ้นอะรู้สึกว่าน่าจะเป็นวันรุ่งขึ้นนะลูกเนาะแล้วก็มาที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นู่นเพราะว่าก็กลายเป็นสองคนพี่น้องที่ช่วยกันทำแล้วก็เพื่อนๆในห้อง
1: ค่ะเพื่อนๆเขาก็ช่วยกันค่ะเพื่อนๆเขาน่ารักมากค่ะทุกคน
3: ช่วยกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวเขาเลยจะได้ข่าวเขาอีกทีก็ตอนเขาไปเป็นนู่นน่ะเพื่อนสนิทนู่นน่ะพวกเด็กๆเพื่อนเขาเราก็จะอาจารย์เห็นเอไหมน่ะไปเป็นเพื่อนสนิทน่ะอะไรเพื่อนสนิทอะไรเอ้าก็ไปแสดงหนังแสดงหนังเรื่องเพื่อนสนิทก็จะเห็นตอนนั้นแหละ
0: วันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะหลังจากหนูออกไปประมาณน่าจะ 5-6 ปีได้แล้วค่ะน่าจะมากกว่านั้นค่ะ แล้วไม่เคยได้กลับมาเลยตอนนี้หนูมีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ด้วยค่ะ
5: คุณนะคะอาจารย์
6: ค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ
5: ขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ครูก็ดีใจวันนี้ได้แต่เห็นแต่ในทีวีไม่ได้เห็นตัวจริงมานานเป็น10ปีแล้วนะ
6: เป็น10ปีแล้ว
2: เห็นแต่ว่าเขาชอบบทของเขามากก็คือยายแปมมาล่ะ
0: อาจารย์ดูท่าลาย
2: ดู

0: ความทรงจำในอดีตของเธอนั้นครูคือผู้ให้แต่มาวันนี้วันที่เธอได้กลับมาพบครูอีกครั้งผู้ที่เป็นผู้ให้นั้นกลับกลายเป็นตัวเธอเองที่ได้ทำให้ครูได้ชื่นใจและภาคภูมิใจที่มีลูกศิษย์ที่ชื่อเอ๋มณีรัตน์คำอ้วนในวันนี้ค่ะ
1: ความรู้สึกวันนี้ที่ได้กลับมาหาอาจารย์นะคะรู้สึกถึงการต้อนรับให้การดูแลและให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดีมากๆจริงๆในฐานะที่เป็นลูกศิษย์นะคะอยากจะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะในบางเวลาแบบอาจจะทำให้อาจารย์เสียใจโดยที่ไม่รู้ตัวแต่พอย้อนกลับไปหนูว่าทุกคนอ่ะรู้สึกผิดและรู้สึกระลึกถึงอาจารย์อยู่เสมอๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยคงได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ชีวิตจากดินสู่ดาวใครว่ามีแต่ในนิยายหากแต่เป็นเรื่องจริงของผู้ชายที่ชื่อว่าสมจิตจงจอหอนักชกไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งกว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวได้อย่างทุกวันนี้ชีวิตในวัยเด็กต้องผ่านความยากลำบากมามากมายแต่สิ่งที่ทำให้เขา

0: เขายืนหยัดต่อสู้มาได้ถึงขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากคุณครูทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเขาตลอดระยะเวลาที่ยังอยู่ในรั้วของโรงเรียนนางรองพิทยาคมและด้วยเหตุผลข้อนี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้เขาต้องกลับมาที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อมาตามหาครูผู้มีพระคุณของเขานั่นเอง
1: สวัสดีครับผมสุจิตจงจะหอครับในสมัยที่เป็นเด็กนักเรียนนะครับผมก็จะเป็นเด็กตัวเล็กๆเล็กที่สุดในห้องนะครับแต่ว่าเป็นเด็กที่เรียนในระดับปานกลางครับแต่ว่าจะได้เก่งในเรื่องกีฬาเล่นได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับและวันนี้ครับได้กลับมาที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับอยากจะมาหาอาจารย์ท่านนึงครับที่อยากเจอมากก็คืออาจารย์มิเมคินวันดีตามกันไปเลยครับว่าผมจะหาอาจารย์เจอหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือต้นไม้นะครับคือต้นยูคาที่ครั้งแรกที่ผมมาอยู่โรงเรียนเนี้ยแล้วก็ได้ปลูกเป็นต้นแรกและทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับ20ปีผ่านไปครับ

0: อนนี้เรามาห้องผู้อำนวยการนะครับคนใหม่เราต้องเข้าไปสักการะไปไหว้ก่อน
1: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับวอครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สวัสด
3: ีครับพอมาอยู่นานยังครับย้ายมานานยังครับ
1: ผมเพิ่งมาเมื่อวันที่13
3: คร
1: ับ กุมภาที่ผ่านมานี่เอง
4: การกลับมาพบครูที่รักและผูกพันของเขาในวันนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเมื่อได้สอบถามคุณครูสุวิชัยน้อยพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมก็พบว่าครูแต่ละท่านได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนอื่นและบางท่านก็เกษียณราชการไปแล้ว
5: สบายดีครับ
3: ยังจำลูกศิษย์ได้ไหมครับ
5: จำได้ตลอดเลยเพราะว่าเป็นคนดังจำได้ตลอดเลย
3: อย่ายึกยักจำได้ไหมครับ
5: จำได้ครับจำได
3: ้ครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมครับท่านคืออาจารย์สุวิชัยน้อยพรหมครับอาจารย์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: เมื่อกี้ก็ไปพบท่านพอมา
5: ครับครับ
3: แล้วก็เพิ่นอยากจะมาถามอาจารย์ว่าจะตามหาอาจารย์ที่เก่าๆนะครับว่าไปนี้ไปอยู่ไหนบ้าง
5: ครับ
3: โดยเฉพาะอาจารย์วิเมคินตอนนี้อาจารย์ทราบไหมครับว่าท่านย้ายไปอยู่ที่ไหนครับ
5: อาจารย์วิเมคินเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย
3: ์ครับ
5: ปัจจุบันครับ
3: อาจารย์วาสนาโกษาทองนะครับ
5: อาจารย์วาสนาเกษียณอายุแล้วครับ
3: เกษียณอายุแล้วอยู่ที่ไหนครับ
5: หน้าโรงพยาบาลนางรอง
3: หน้าโรงพยาบาลนางรอง
5: ครับ
3: แล้วอาจารย์รวยรินนะครับ
5: อาจารย์รวยรินเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
3: ์ครับอาจารย์สมปองนะครับ
5: อาจารย์สมปองสุภาพรมเป็นครูที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
3: สมัยก่อนอาจารย์สอนคณิตศาสตร
5: ์สอนคณิตศาสตร์ของสมจิต
3: จำเป็นฝ่ายปกครองด้วยใช่ไหม
5: ช่วงนั้นเป็นฝ่ายปกครองด้วยช่วงนั้น
3: คำว่าอย่ายึกยักใช่อาจารย์ไหมที่พูดว่าอย่ายึกยัก
5: ใช่ครับ
3: ถูกต้องคนนี้แหละครับ
5: นักเรียนสมัยทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนมัธยมศึกษานะครับเขาขาดอยู่แค่สองอย่างนั่นนะคือการมีวินัยในตัวเองคือพยายามให้นักเรียนสร้างวินัยในตัวเองให้ได้มันจะยากแล้วก็แล้วแต่พยายามสร้างอันที่สองก็คือให้มีคุณธรรมในตัวเองเพราะว่าถ้าได้สองอย่างนี้ความรับผิดชอบมันก็จะมีตามมาเมื่อความรับผิดชอบตามมาปั๊บทำอะไรแล้วแต่มันจะบรรลุผลจะไม่มีคำว่าอย่ายึกยัก
3: และวันนี้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะขอบคุณนะครับที่อาจารย์สั่งสมวิชาทั้งในเรื่องการเล่าเรียนถึงเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องคำพูดที่อาจารย์เคยบอกเคยสอนลูกศิษย์คนนี้ก็เก็บไปใช้เป็นชีวิตประจำวันแล้วก็จะเอาไปสอนลูกสอนหลานต่อไปเกี่ยวกับวางตัวการทำตัวการทำตัวให้ถูกระเบียบไปหน่อยอย่ายึกยักนี่จะต้องเอาไปพูดต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอบคุณอาจารย์มากที่สั่งสอนครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมขออนุญาตลาอาจารย์สุชัยเพื่อจะไปพบอาจารย์ท่านอื่นนะครับยังไงผมก็จะไม่ยึกยักต่อไปครับนะครับขออนุญาตลาอาจารย์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: และเมื่อได้ทราบว่าครูแต่ละท่านย้ายไปที่โรงเรียนไหนบ้างเขาก็เริ่มออกเดินทางไปตามหาครูซึ่งครูท่านแรกที่เขาอยากไปหานั้นในอดีตท่านใช้ชื่อว่าคุณครูวิเมคินวันดีอดีตครูสอนเกษตรที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมและย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
3: ตอนนี้เรามาจากโรงเรียนนางรองพิทยาคมครับเพื่อที่จะตามไปเซอร์ไพรส์อาจารย์วิเมคินวันดีซึ่งตอนนี้ท่านได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเราก็จะมาเซอร์ไพรส์ท่านนะครับว่าระยะเวลาที่ห่างเหินกันหลายปีเนี่ยเจอลูกศิษย์แล้วจะเป็นยังไงบ้างจะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ลูกศิษย์คนนี้จำอาจารย์ได้เสมอครับตอนนี้ความรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็มีตื่นเต้นตรงที่ว่าอาจารย์แกจะทวงเรื่องไก่แกคืนหรือเปล่าเพราะว่าผมชอบขโมยไก่แกกินครับเพื่อนหลายคนร่วมวิริยกรรมกันครับคือบางวันไก่ตายเองบ้างบางวันก็จงใจให้ไก่ตายบ้างนะฮะก็พอหลังจากที่ไก่ตายก็ไปรายงานอาจารย์ว่าอาจารย์ครับวันนี้ไก่ตาย2ตัว3ตัวอาจารย์เขาก็โอเคเอาไปทำกินกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้กินไก่ทุกวันครับ
6: ตอนที่อยู่เรียนเนี่ยนะครับเรียนผมนี่ตอนนั้นผมเป็นครูผู้สอนกับสอนวิชาเกษตรกรรมซึ่งจะต้องสอนนักเรียนม.1 ม.2 ม.3 ทั้งหมดก็ได้สอนสมจิตนะครับแล้วก็ให้เขาทำการเลี้ยงไก่นะครับซึ่งสอนในวิชาการเลี้ยงไก่กระทงนะครับแล้วก็มีเล้าไก่แบ่งไก่นะครับให้เขาเลี้ยงหรือจัดเวรให้เขาเลี้ยงไก่กับเพื่อนๆ นะครับเขาก็เลี้ยงไก่ นะครับในช่วงก็เริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับตั้งแต่เอา
3: เอ้าโอ้ยจานเมาอะไรผมเนี่ย
6: เอ้าโอ้ยคณะบอกว่าไม่มา
3: โอ้ยมายังไงน้องมาหาอาจารย์เนี่ย
6: ครับโอ้ดีใจดีใจดีใจเปลี่ยนชื่อแล้วเปล
3: ี่
6: ย
3: นชื่อวันดี
6: เปลี่ยนชื่อจะอยู่ที่เดิมเป็นวิเวคินแต่ว่าอยู่นี่
3: เป็นต้องเปลี่ยนต้องเป็นให้อีกอย่างนึง
6: ว่า
3: เป็นผู้อำนวยการละตอนนี
6: ้โอ้คงจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนครับ
3: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์วิเวคินวันดีนะครับซึ่งสมัยก่อนก็สอนผมตั้งแต่ม.1 นะครับถึงม.3สมัยก่อนอาจารย์ก็ชื่อว่าวิเมคินวันดีครับเป็นอาจารย์สอนเกษตรแต่ตอนนี้ท่านย้ายมาเป็นรองผอ.อยู่ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
6: ครับ
3: ตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออะไรครับอาจารย
6: ์เมธินันวันดีครับ
3: เมธินันวันดี
6: ครับทุกครั้งที่เจอสมจิตนะครับก็ไม่ได้ว่าเจอเฉพาะที่เขาโด่งดังแล้วนะครับทุกครั้งที่เจอลูกศิษย์โดยเฉพาะสมจิตอ่ะคือความผูกพันมันมีกันเยอะนะครับทุกครั้งที่เจอเขาก็ดีอกดีใจอ่ะนะครับชื่นชมจริงแรกที่เห็นเขาแปลกไปก็คือเมื่อก่อนเขาตัวเล็ก
3: ครับ
6: นะครับแล้วเขาพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับจนถึงรูปร่างโครงสร้างใหญ่เป็นนักมวยความภูมิใจของคนที่เป็นครูเนี่ยครับที่มีลูกศิษย์เนี่ยครับก็คงไม่มีอะไรภูมิใจเท่ากับว่าลูกศิษย์ตัวเองที่ตัวเองสอนมาเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
3: สิ่งที่ระลึกถึงอาจารย์นะครับก็คือความรู้ที่อาจารย์มอบให้เราความทุ่มเทที่อาจารย์มอบให้เราตั้งแต่เราเข้าเรียนมัธยมม.ต้นเราเป็นเด็กเป็นลูกชาวนานะครับก็ได้เข้าไปศึกษาเป็นมีโอกาสเรียนได้แค่

0: ทำอาชีพเรื่องการเล่นกีฬานะครับเป็นอันเกษตรกรรมแต่ว่ามาสอนกีฬาด้วยทุกอย่างเลยนะครับลงทุนทุ่มให้กับเด็กเยอะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ก็ให้เลี้ยงจริงๆให้เด็กมาศึกษาจริงๆงบประมาณอะไรก็ของอาจารย์เองอะไรหลายๆอย่างนะครับคืออาจารย์เป็นคนที่รักลูกศิษย์จริงๆทุ่มเทให้กับลูกศิษย์มากในช่วงที่เราเป็นนักเรียนอยู่เราเลยรู้สึกว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เราผูกพันมากอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องที่อาจารย์ให้โครงการไปทำให้เราเขียนโครงการมาว่าเราจะทำการเกษตรอะไรแล้วอาจารย์ก็จะตามไปดูเป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจถึงทุกวันนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งผมเคยเขียนโครงการว่าจะปลูกพริกเป็นพริกสวนนะครับเป็นพริกขี้หนูก็อาจารย์ก็ตามมาดูถึงบ้านจริงๆซึ่งเราก็ตกใจพอควรนะครับว่าใจโชคดีระวังแผนซับซ้อนมากเป็นพริกที่แม่ปลูกไว้ครับอาจารย์ก็มาดูแล้วก็แนะนำเลยว่าพริกอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็มาดูพริกว่าการปลูกพริกจะเป็นยังไงปลูกห่างกันไหมว่าจะพืชเยอะไหมอะไรเงี้ยประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านสุดท้ายก็อาจารย์บอกว่าโอเคโครงการนี้ผ่านแล้วคิดดูกี่หมู่บ้านแล้วครับตะเวนนับถือจริงๆครับ
1: เราก็จะวางแผนไงแผนเราไว้ว่าวันนี้ไปเยี่ยมคือมันจะเยี่ยมได้เฉพาะเสาร์กับอาทิตย
0: ์
1: นะครับก็จะอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครเยี่ยมใคร30กว่าคนเกือบ40นะ
0: คร
1: ับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือน
2: มีวีรกรรมของพี่สมจิตด้วยที่อาจารย์จำได้ไม่มีลืมเรื่องขโมยไก่ยังไง
1: ตอนนั้นเนี่ยถ้าวีรกรรมของสมจิตเองเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราสอนการเลี้ยงไก่กระทง
0: ใช่คร
1: ับการเลี้ยงไก่กระทงหรือไก่เนื้อก็บอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้ในความจริงว่าเลี้ยงสัตว์แล้วสัตว์จะไม่ตายนะครับแต่เขาให้มีเรทในการตาย 5% ทำไมเขาคิดที 5% ก็คำนวณให้เขาดูว่าเนี่ยเราซื้อลงทุนมาแค่นี้ถ้าไก่100ตัวเนี่ยถ้าตาย5ตัวเรายังได้กำไรอยู่นะ อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยที่เขากับเพื่อนเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงไก่ชุดที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันจะไม่ตายด้วยซ้ำมั้งทีนี้เขาก็เลยใช้ช่องไอ้ตัวนี้แหละที่ว่าเรทนี่มั้ย
0: เรท 5% เน
1: ี่ย 5% นี่แหละครับก็สรุปแล้วก็คือเขาใช้เรทตัวนั้นแหละ
0: ครับเรท 5% นะครับ
1: นั่นแหละครับ
0: ก็ใช้ลูกมะพร้าวนะครับโยนใส่หลังคาบ้างปึ้งไก่ตกใจชัก2ตัวก็บรรยายงานอาจารย์ว่าวันนี้ไก่เสียชีวิต2ตัวแล้วตอนนั้นก็ทำนาด้วยก็ฟางครับฟางที่มีอยู่ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเอามาอบซะนะครับไก่2ตัวอบเพื่อนก็ตำน้ำจิ้มก็ไม่เป็นไรอยู่ในเรท 5% ครับอาจารย
2: ์พี่ตกจิตครับถึงวันนี้ความรู้วิชาการด้านการเกษตรเนี่ยครับส่งผลอะไรถึงตัวพี่บ้างครับความรู้วิชาที่อาจารย์ถ่ายทอดให
0: ้ความรู้วิชาที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะครับสิ่งแรกเลยที่ได้คือได้รู้ถึงวิถีชีวิตพอเพียงนะครับในการทำการเกษตรคุณมีเนื้อที่1ไร่หรือ2ไร่แล้วแต่ทำทุกอย่างให้มันเป็นการเกษตรมันเป็นวิถีที่เหลือเราก็ให้ชาวบ้านได้หรือจะเหลือเยอะเราก็ไปขายได้เป็นเงินอีกเพราะนั้นมันเป็นบ่งบอกได้เลยว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยอยู่กับวิถีชีวิตการเกษตรเนี่ยเราอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ผมชอบมากการเกษตรคือการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรแล้วแต่ครับแล้วก็มีบ่อน้ำเนี่ยครับเพราะมันเป็นครบวงจรเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาและสอนมาเนี่ยถึงแม้เราเองไม่มีโอกาสได้ทำเป็นอาชีพแต่เราก็สามารถที่จะเก็บความรู้เนี่ยบอกกับคนอื่นได้ต่อไปครับวันนี้ก็มีพวงมาลัยมามอบให้กับอาจารย์นะครับว่าลูกศิษย์คนนี้รักอาจารย์เสมอนะครับมีอาจารย์มีอะไรให้ลูกศิษย์รับใช้ก็บอกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณมากครับอยากจะบอกสมจิตว่าความดีเนี่ยนะครับไม่มีขายนะก็ให้สร้างให้ทำเอาเองแล้วก็การสร้างความดีเนี่ยมันก็รู้สึกจะไม่ยากเท่ากับการรักษาความดี
0: ใช่คร
1: ับก็ฝากสมจิตไว
0: ้ครับขอบคุณครับอาจารย์เจ้าไก่คืนครับตกลงไม่เอาแล้วนะครับ
1: ไม่เอาแล้วครับ
3: ครูบอกกับทีมงานว่าในอาชีพครูนั้นคงไม่มีอะไรที่มีความสุขไปกว่าได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ที่ตัวเองสอนและยิ่งได้เห็นลูกศิษย์กลับมาหาครูในวันนี้ก็ยิ่งปลื้มเป็นทวีคูณครูท่านต่อไปที่เขาไม่พบไม่ได้นั่นก็คือคุณครูวาสนาโกษาทองอดีตครูสอนสังคมศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคมซึ่งปัจจุบันท่านเกษียณราชการและพักอยู่ที่บ้านในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ตอนนี้ไม่เจออาจารย์วาสนามาประมาณ1ปีครับล่าสุดที่เจอก็คือวันเกษียณอายุราชการท่านผมก็มาเซอร์ไพรส์มาร้องเพลงออกมาหลังเวทีครับท่านก็ดีใจครับเพราะว่าเห็นลูกศิษย์เราไปร่วมร้องเพลงให้ในวันเกษียณอายุราชการและวันนี้ก็เป็นวาระอีก1ปีที่ได้เจอนะครับผมเชื่อว่าท่านต้อง
4: ตกใจครับว่าอยู่ๆเรามาได้ยังไง

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนางรองนะครับทราบข่าวจากอาจารย์นะครับบอกว่าบ้านอาจารย์วาสนาเนี่ยอยู่ในซอยที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนางรองเพราะฉะนั้นเราจะเดินลุยเข้าไปเลยครับว่าอาจารย์อยู่บ้านหรือเปล่าไปแบบสดๆให้ท่านเซอร์ไพรส์กันเลยครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์วาสนาครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ยอยู่ในบ้านในบ้านในบ้านในบ้านอาจารย์สวัสดีครับโอ้สบายดีนะครับ
1: สบายดีค่ะ
0: ไปเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านดีกว่าอาจารย์
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: โอ้ดูบ้านสะอาดน่าอยู่อ่ะว่าอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านอาจารย์วาสนาโกสาทรนะครับ
2: อาจารย์รู้สึกไงครับที่พี่สมจิตเขามาตามหาบ้านคุณครูจนเจอครับ
1: ดีใจค่ะโอ้พูดไม่ออก
0: ครับก็มันประมาณ20ปีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โทรสามห้า20ปีครับที่ไม่เคยเจออาจารย์เลย
2: อะไรที่ยังทำให้ระลึกถึงอาจารย์วาสนาเสมอ
0: คำแรกเลยครับถ้าเบิร์ดเอ่ยถึงอาจารย์วาสนาโกษาทองนี่ต้องนึกถึงอาจารย์ตัวเล็กๆนี่พวกเธอตั้งใจเรียนหน่อยนะเหมือนอาจารย์แม่ครับเพราะว่าคนตัวเล็กแต่มีพลังเราก็เลยประทับใจตรงนี้ครับว่าเป็นอาจารย์ตัวเล็กแต่ว่าพลังในการสอนเยอะมากสมัยเป็นนักเรียนผมอารมณ์ดีใช่ไหมครับ
1: ค่ะผอมผอมเล็ก
0: ๆ
1: มีเขี้ยว
0: โอ้มีเขี้ยว
1: แล้วก็สน
0: สนนะ
1: สนอยู่ข้างหลังสนสมาธิสั้นค่ะก็จะทำยังไงก็ได้ที่จะให้เขาหยุดฟังเพราะนั้นครูก็สมเจตจะไม่ค่อยได้ยิน
0: ครับ
1: ครูสอนคือถ้าสอนเสียงดังเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ใจก็เลยว่าพูดเสียงปกติเขาก็จะเงี้ยหูฟัง
0: นี่คือจิตวิทยาอย่างดีมาก
1: แล้วก็ลักษณะว่าที่จำได้เพราะว่าเขาชอบนั่งข้างหลังค่ะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วเขาก็หลบไปหลบมาอยู่ข้างหลัง
0: โยกซ้ายโยกขวา
1: แวบค่ะแวบแวบเป็นล่องล่องแวบไปล่องนี้ล่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ยินเนี่ยค่ะ
0: เป็นคนที่แบบว่าถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่ว่ามันเป็นวิชาที่อาจารย์สังคมเป็นวิชาที่นักกีฬานักมวยอย่างผมเนี่ยมันเรียนแล้วมันปวดหัวมากคือความรู้น้อยสมาธิสั้นก็จะอยู่ด้านหลังก็จะแอบไปโต๊ะนู้นทีก็โยกไปโต๊ะนี้ทีฟังมั่งคุยกับเพื่อนมั่งอะไรเงี้ย
1: คนส่วนใหญ่มักถามว่าสมจิตเรียนเก่งไหมทำไมต้องถามว่าเรียนเก่งไหมเด็กทุกคนเขาจะเก่งของเขาคือถ้ามาเก่งรวมทั้งหมดเลยนี่มันอัจฉริยะที่ผิดมนุษย์แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเก่งเขาด้านใดหนึ่งให้รู้จักตัวเองคือความฉลาดเขารู้จักตัวเขาเองนะเขาจึงประสบความสำเร็จครูจะบอกว่าอย่างนั้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาไปได
0: ้คมไหมครับคมไหมครับแม่คมจริงๆเลยสิ่งที่ประทับใจอาจารย์วาสนาเลยอันดับแรกก็คือเป็นอาจารย์ตัวเล็กที่ผมชื่นชมอยู่แล้วว่าเป็นคนตัวเล็กแต่มีพลังจิตมีพลังอำนาจที่ทำให้นักเรียนทุกคนนะเชื่อฟังและถ้าทุกคนเชื่อฟังและทุกคนเอาข้อคิดที่คุณครูสอนนะเอาเก็บไปใช้เนี่ยอย่างผมนะเอาไปเก็บไปใช้ถึงทุกวันเนี่ยมันรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนนะมันมีค่าจนกว่าเราจะเสียชีวิตจนเราตายเลยจริงๆมันเก็บอยู่กับเราเสมอว่าคำคมบางคำที่อาจารย์ให้ผมอย่างแค่คำว่าพ่อขายนาส่งควายเรียนเนี่ยมันเป็นบางคนอาจจะเป็นฟังก็ขำๆแต่ถ้าคิดดีๆนะมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตใจตัวเองว่าเราควรจะตั้งใจเรียนควรจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ต้องเราต้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้อนาคตเราดีเพื่อจะช่วยเหลือพ่อแม่พ่อแม่เราลำบากเพราะเรานี่คือคำสอนของอาจารย์ที่ประทับใจมากครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมามอบให้นอกจากพวงมาลัยมาไหว้ครูครับขอบครับอาจารย์แข็งแรงร่ำรวยนะครับ
1: ไปครับขอบคุณมากค่ะขอให้สมจิตเนี่ยนะมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการถ้ามีอะไรผิดพลาดอย่าได้ท้อถอยอย่าได้เสียใจเพราะว่าถนนไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมคะมันย่อมมีปัญหาอุปสรรคปัญหานั่นแหละเป็นความโชคดีที่ทำให้เราต้องแก้ไขมันและก้าวไปข้างหน้าได้อีกเรื่อยๆใช่ไหม
0: คร
1: ับถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะไม่รู้คุณค่าของชีวิต
3: ครูอีกท่านที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูรวยรินชนะกุลครูสอนภาษาไทยปัจจุบันท่านย้ายไปสอนที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ด้วยเพราะสมจิตไม่ได้พบครูมานานมากแล้วเขาจึงอยากทำให้ครูประหลาดใจโดยให้ทีมงานแจ้งครูเพียงว่าวันนี้สมจิตไม่ได้มาด้วยและจะขอสัมภาษณ์ครูเท่านั้น
0: เอ็กซ์เรย์เทคเหนืออาจารย์วิริน
1: ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางรวยรินชนะกุลค่ะนามสกุลเดิมกลมกระโทกนะคะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมสมจิตจงยอมครับอาจารย
1: ์อุ้ยอุ้ยอะไรไหนมาไม่มาไหนมาไม่มาม
0: าเซอร์ไพรส์โอ้ยยังสวยเหมือนเดิมนี่ครับอาจารย์รวยรินชนะกุลครับอาจารย์สอนภาษาไทยผม
1: ไหนบอกไม่มา
0: ไหนบอกไม่มาได้ไงจะมางั้นลูกศิษย์จะคิดถึงครูได้ยังไงล่ะ
1: โอ้คิดถึงทาง
0: อาจารย์หลายปีนะ
1: หลายปีจ้ะมือทำไมเย็นเห็นครูทำไมมือเย็น
0: ตื่นเต้นอาจารย
1: ์โดนดุไหม
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่แหละครับท่านผู้ชมอาจารย์รวยรินกลมกระโทกครับนี่คือนามสกุลเดิมครับเมื่อตอนสมัยที่สอนผมนรงพิทยาคมนะครับพอหลังจากย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์พิทยาคมก็มีครอบครัวเปลี่ยนเป็นอาจารย์รวยรินชนะกุลนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครั้งครับถามจริงๆเมื่อกี้จำเสียงลูกศิษย์ไม่ได้หรอครับ
1: จำไม่ได้ค่ะเสียงหล่อกว่าเดิม
0: โอ้แน่นอนเลย นะครับก็คืออาจารย์มาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: อยู่ปีนี้ปีที่2ค่ะ
0: ปีที่2
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ย้ายหลายโรงเรียนมา
1: ค่ะ11โรง
0: ครับยังจำอดีตของลูกศิษย์ได้ไหมครับที่สมัยเรียนเป็นไงบ้าง
1: ต้องยกความดีเขาอย่างนึงเขามีความกตัญญูกตเวทีตรงนี้ถือว่าเป็นความกตเวทีของเราอีกอย่างนึงคนที่มีความกตัญญูกตเวทีจะไม่เคยอับจนอับโชคในชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปตอนนี้เขาประสบผลสำเร็จแล้วค่อนข้างจะสูงแล้วก็คงจะสูงยิ่งขึ้นไปอีกคิดไว้อย่างนั้นค่ะ
0: และอีกเรื่องนึงอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์ไปบ้านผมกับอาจารย์เมธขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเมธของโรงเรียนแตกๆๆๆไปดูว่าปลูกพริก
1: ใช
0: ่ครับแม่จำภาษาไทยแต่ว่าไปดูปลูกพริกก็พาคือแกสวยมากแกขาวสมัยนั้นครับเราก็เห็นแกเดินกลางแดด
1: สมัยนั้น
0: ฮะฝุ่นก็เยอะเราก็เห็นว่าความเป็นครูเนี่ยก็คือแบบว่าจะต้องแบบแดดร้อนก็ไม่ได้แ
1: ต่ว่าก็ยังเยี่ยม
0: แต่อาจารย์นี่แบบลุยพื้นที่เลยต้องแสดงความสุดยอดว่าอาจารย์
1: ทุกวันนี้ครูก็ยังทำอย่างนั้น
0: ยังทำอยู
1: ่ค่ะ
0: โอ้โห
1: ย
0: ัง
1: ทำอยู่ค่ะ
0: นี่คือแม่
1: ไปทุกที
0: ่แม่พิมพ์ของชาติจริงๆครับที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็เอาใจใส
1: ่
0: ดูความเป็นอยู่ของลูกศิษย์นี่คือคนที่เป็นครูจริงๆครับที่สอนให้เราระลึกถึงเราก็ไม่ลืมท่านอยู่แล้วครับ
1: บางทีเราก็คิดว่าความเป็นครูเนี่ยเป็นอะไรที่เด็กอาจจะไม่ใส่ใจเพราะตอนเขาเป็นเด็กๆนะคะเราก็พยายามอบรมบ่มให้เขาทั้งปรับทั้งปรุงอันนี้เขาเป็นคนที่ปรับได้ปรุงได้นะคะแล้วก็เขาประสบผลสำเร็จขนาดนี้อย่างน้อยๆคนอื่นไม่มาแต่สมจิตมาครูดีใจค่ะ
0: วันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยนะครับ จะมามอบให้อาจารย์ระลึกถึงอาจารย์ว่าครั้งหนึ่งที่อาจารย์เคยสั่งสมวิชาร่ำเรียนให้กับผมก็ขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ขอเจริญเจริญยิ่งขึ้นไป
0: ครับ
1: จ้ะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมและให้ครูมีกำลังใจยิ่งขึ้น
0: ครับสวัสดีครับ

ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามาพบกับอาจารย์นวรินทร์นะครับมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับที่เราจะต้องไปพบก็คืออาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งอาจารย์นวรินทร์เนี่ยอาสาครับขับรถไปถึงที่โรงเรียนกนกศิลป์เลยนะครับลองไปดูครับว่าอาจารย์ความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงแล้วก็จะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์นวรินทร์พาท่านผู้ชมไปครับ

0: องอาจารย์วรินทร์ได้หรือเปล่าไม่รู้
1: เคยขึ้นจำไม่ได้
2: และที่หมายสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมซึ่งคุณครูสมปองสุภาพรมครูสอนศิลปศึกษาได้ย้ายมาสอนที่นี
0: ่ศิลปกรรมอาจารย์สมปองคะพาลูกศิษย์มาหาลูกศิษย์เก่านางรองพิทยาคม
1: ปีอาจารย์จะเจอกัน
3: อย่าคิดว่าจะไปมาหาครูซะแล้ว
0: อาจารย์เนี่ยจำเขาได้ไหมเหมือนเดิมไหม
1: ได้เหมือนเดิม
4: ครับ
0: ถ้าไงเดี๋ยวครูขออนุญาตกลับก่อนเนาะ
4: ครับขอบคุณมาก
0: มาเจอแล้วค่ะ
4: คนเก่าคนครับ
0: จ้ะ
4: ในทางปลอดภัยครับอาจารย
0: ์ขอบคุณอาจารย์สมปองคะ
5: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับและตอนนี้20ปีครับที่อาจารย์ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมแห่งนี้ซึ่งผมกับอาจารย์ไม่เจอกันเลยวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเจออาจารย์อีกครั้งนึงแต่อาจารย์ก็ยังสมาร์ทรูปหล่อเหมือนเดิมครับรูปหล่อคารมดีเหมือนเดิมนะครับนี่คืออาจารย์สมปองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: วันนี้เขากลับมาหาอาจารย์อาจารย์รู้สึกไงบ้าง
3: ภูมิครับไม่เคยคิดว่าสมัยที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยเคยด้วยความเป็นครูนี่ไม่อยากให้ไปต่อยมวยเพราะตัวเองเป็นครูอยากให้เขาเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ถ้าถึงวันนี้ถ้าผมสามารถสอนให้เขาเลิกต่อยมวยได้ผมคงเสียใจตลอดชีวิตเพราะวันนี้เขาคือแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกภูมิใจกับเขามาก
5: สิ่งที่นึกถึงนะประทับใจก็คือการที่อาจารย์ได้สอนนะครับในเรื่องการเรียนในเรื่องการเป็นคนใจเย็นในเรื่องของความเอาดนตรีนี่ครับเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนว่าดนตรีหรือการเล่นกีฬาก็แล้วแต่ทำให้สุขภาพใจเราก็ดีตอนเด็กเราขี้เกียจเรียนครับแต่ว่าพอมารู้ว่าดนตรีมันช่วยอะไรกับเราบ้างทุกวันนี้ยังเสียดายว่าทำไมเราไม่ได้ดนตรีตั้งแต่สมัยนั้นพอโตมาเราเป็นคนที่ชอบในเรื่องการศิลปะชอบในเรื่องการร้องเพลงชอบในเรื่องการแสดงก็เลยคิดเสียดายย้อนกลับหลังว่าโอ้โหเราน่าจะเรียนดนตรีนะสมัยนั้นถ้าเรียนดนตรีนี่อาจจะเก่งเหมือนอาจารย์ก็ได้
6: อาจารย์สมปองครับสมัยพี่สมจิตเป็นนักเรียนนะครับยังพอจำได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
3: สมัยเป็นนักเรียนนะเนื่องจากตอนนั้นที่เขาอยู่มันไกลจากโรงเรียนมากผมยังคิดว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กที่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเพราะครอบครัวยากจนเขายังอุตส่าห์สู้ฝ่าฟันมาเรียนจนถึงที่นางรองจากนนทสุวรรณมาบางครั้งเขาจะมาสายบ่อยบางครั้งเขาหายไปก็ทราบจากเพื่อนกลุ่มคู่ผู้ชายว่าเขาชอบไปต่อยมวยคนเรานะครับถ้ามองเห็นความสามารถตัวเองและคนหาตัวเองเจอเนี่ยไม่ผิดหรอกที่เขาไม่ได้เล่นดนตรีมาแต่เล็กคนเราย่อมมีความสามารถแตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเรียนเก่งบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ความสามารถของเราไม่เหมือนกันไปถึงที่สุดไปถึงเป้าหมายนั่นแหละคือนะครับสิ่งที่ตัวเองควรจะค้นหาแล้วก็เขาก็สำเร็จทุกวันนี้ก็ภูมิใจกับเขาครับภูมิใจอย่างมาก
5: ครับวันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์นะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่อาจารย์ได้สั่งสอนแล้วก็ให้ผมร่ำเรียนจนวันนี้วันหนึ่งในชีวิตของลูกศิษย์อาจารย์ได้ทำชื่อเสียงกับประเทศชาติและหวังหน้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับแข็งแรงครับ
3: ขอให้เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีของประเทศชาติตลอดไปนะต้องมีความมุ่งมั่นต่อไปทำดีที่สุดแล้ว
5: ครับ

0: ถึงแม้วันนี้เขาต้องเดินทางไปพบครูหลายแห่งแต่ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อได้พบกับครูที่เคยสั่งสอนและอบรมมาเขาบอกกับทีมงานว่าสุขใจและอิ่มใจที่ได้กลับมาหาครูอีกครั้งและเขาก็จะกลับมาหาครูทุกท่านอีกแน่นอน
1: วันนี้นะครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกดีใจมากๆครับที่20ปีได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินครับที่ผมได้ดีทุกวันนี้เพราะผมมีอาจารย์ที่ดีและทุกวันนี้เชื่อเหลือเกินครับว่าคำสั่งคำสอนของอาจารย์สอนเราให้เป็นดีเราก็เป็นคนดีถึงทุกวันนี้ครับฝากถึงนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับที่มีครูบาอาจารย์เราได้ดีมาก็เพราะอาจารย์อาจารย์เคยสั่งสอนเราเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนมีวันใดวันหนึ่งให้กลับไปหาท่านบ้างและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินครับที่ได้มาพบกับอาจารย์เก่าๆคุณครูเก่าๆที่เคยสอนเรามาวันนี้คงต้องกล่าวคำลาก่อนนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทั่วประเทศครับรักครูมากๆนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมปลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมปลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมปลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมปลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับ ทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้และสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะ และหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d ไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: เคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: พี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จริงๆแล้วนะคะเรื่องการที่เรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับเด็กอนุบาลนะคะแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ค่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำอยู่แล้วแล้วก็ทำอยู่เป็นประจำ
1: จริงๆแล้วระดับอายุมันไม่ใช่เกณฑ์สำคัญแต่มันอยู่ที่เราจะปลูกฝังเรื่องอะไรให้กับเด็กเท่านั้นเองเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีบริบทแตกต่างกันไปอย่างเด็กอนุบาลเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะเล่นที่จะรู้ที่จะเพลิดเพลินซึ่งตรงนี้แหละเราสามารถใส่ความรู้ซึ่งมาสอดแทรกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมันเป็นพื้นฐานสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยได้นำมาใช้ชีวิตในระดับต่อไปเราในฐานะที่อยู่ในอำเภอชะอำเนี่ยเรามีต้นทุนในเรื่องของทรัพยากรก็คือชายทะเลชะอำอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยรู้จักความพอประมาณหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสอดรับกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้นะครับซึ่งโครงสร้างของจัดการเรียนรู้ของอนุบาลเนี่ยทั้ง6กิจกรรมเนี่ยเราก็พยายามนำหลัก3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยเข้ามาปรับใช้นะครับ
2: ที่นี่โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยาจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยประกอบด้วยโครงสร้าง3ห่วง2เงื่อนไขนั่นก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีและต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรม
3: เด็กๆเห็นรูปในหลวงแล้วเด็กๆนึกถึงอะไรบ้างคะ
4: เคยเก
3: ็บน้ำเออสร้างเกิดไว้เก็บน้ำคนอื่นล่ะ
5: เพื่อนกับปลูกต้นไม้ครับ
3: ผู้หญิงบ้างคุณไหมค่ะคุณไหมค่ะนึกถึงอะไรคะลูก
6: ข้าว
3: นึกถึงข้าวทำไมถึงนึกถึงข้าวล่ะคะ
6: ให้หลวงสอนให้ปลูกข้าว
3: ในหลวงสอนให้เราปลูกข้าวคุณสมมตินึกถึงอะไรคะ
7: คุณทองแดงครับ
3: คุณทองแดง
2: ขั้นแรกก็จะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนครูส้มจะให้เด็กๆระดมความคิดด้วยวิธีทำ Mind Mapping โดยใช้หัวข้อเรื่องในหลวงของเราเพื่อที่จะนำบทเรียนเข้าสู่เรื่องความพอเพียงของพระองค์ท่านที่เด็กๆนั้นสามารถเข้าใจได้ง่าย
3: ท่านสอนให้เรารู้จักประหยัดโดยเอายาสีฟันมาสอนใช่หลอดนี้ไหมเอ่ยใช่ไหมคะ
8: ใช่คร
3: ับ ใช่ไหมลูกยาสีฟันหลอดนี้นะเป็นยาสีฟันหลอดจริงๆเลยที่พระองค์ท่านใช้จริงๆเลยใช่ไหมพระองค์ท่านเนี่ยใช้จะหมดแล้วพระองค์ท่านไม่ทิ้งพระองค์ท่านทำยังไงนะ
8: ร
3: ีดยังไงอะคะเอาอะไรรีดโอ้พระองค์ท่านเอา
9: ด้ามจับแล้วไปรีด
3: เอาด้ามแปรงสีฟันจับแล้วก็ไป
9: ร
3: ีดให้มันแบนเลย

0: ไม่เหลือเลยพระองค์ท่านถึงทิ้งเห็นไหมคะพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราพวกเราก็ต้องนำไปปฏิบัติตามด้วยและนอกจากยาสีฟันความประหยัดอีกอย่างนึงของพระองค์ท่านนี่ใช่ไหมคะคุณเบียร์ดินสอเด็กๆใช้ดินสอไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วเด็กๆเคยทราบไหมว่าตัวเองใช้ดินสอปีนึงกี่แท่งพระองค์ท่านใช้ดินสอเพียงแค
2: ่
0: 12แท่งเองใช่แล้วเดือนนึงพระองค์ท่านใช้แท่งเดียวค่ะต่อไปนะคะเราก็จะพาเด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมที่ชายทะเลนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเขาได้สัมผัสกับสถานที่จริง
3: การที่เราพาเด็กไปสถานที่จริงรวมถึงการใช้สื่อจากธรรมชาติสื่อจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจอยากที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครับ
4: กิจกรรมที่เริ่มก็คงไม่พ้นกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องฝึกพัฒนาการของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
5: ครบ10ยังครับฮะ14แล้วเฮ้เลย
4: และแล้วก็มาถึงช่วงที่เด็กๆรอคอยนั่นก็คือการเล่านิทานแต่ก่อนอื่นก็ต้องเริ่มสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อน
5: เห็นน้ำทะเลไหมครับสีฟ้าเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษทราบไหมครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าทะเลว่า sea
0: เด็กๆสะกดพร้อมกันเลยค่ะมีตัวอะไรบ้าง
5: sea แปลว่าเปลือกหอยภาษาอังกฤษนะครับ shell
3: นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าทะเลชะอำแสนสวยครับลูกชายนั้นชื่อว่าน้องต้นกล้าครับ
6: ต้นกล้า
3: ชื่อต้นกล้าส่วนน้องสาวนั้นชื่อว่าน้องข้าวใหม่ครับ
0: ขั้นแรกของการทำกิจกรรมนะคะเราก็ต้องมาคุยมาปรึกษากันก่อนว่าเราจะทำยังไงให้เด็กได้รับความรู้ซึ่งการได้รับความรู้เนี่ยเด็กจะต้องเกิดความสนุกสนานเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอนุบาลเนี่ยเราต้องคำนึงถึงว่าเด็กต้องเรียนรู้อย่างสนุกสนานมีชีวิตชีวาไม่เบื่อหน่ายการเล่านิทานน่ะเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กชอบอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมาคิดว่านิทานที่เราจะเล่าให้เด็กฟังเนี่ยเราน่าจะแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราพาเด็กไปเรียนรู้ข้างนอกเราก็ได้มาช่วยกันแต่งมาช่วยกันคิดว่าเราจะเอานิทานเรื่องอะไรดีมีตัวละครอะไรบ้างเรื่องราวมันน่าจะเป็นอย่างไรจบอย่างไรเปิดประเด็นให้เด็กคิดอย่างไรมีคำถามไปเปิดอย่างไร
5: พวกเรามากินส้มตำไก่ย่างกันดีกว่าโอ้ยอร่อยจังเลยไก่ย่างเนี่ยโอ้ยกินเสร็จแล้วเหลือแต่กระดูกไม่รู้จะทิ้งที่ไหนโยนทิ้งลงไปในน้ำทะเลดีกว่าจ๋อมนักท่องเที่ยวครับทิ้งไก่ย่างที่เหลือแต่กระดูกนั้นลงไปใน
1: ทะเล
5: แล้วครับผมส่วนอีกคนนั้นกำลังดื่มน้ำเอาเด็ดอร่อยเลยโอ้ยขวดน้ำหมดแล้วไม่รู้จะไว้ไหนโยนไปในทะเลดีกว่าจอม
1: แก
5: มโอ้ย
1: ไม่ทิ้งเมาน
5: ักท่องเที่ยวครับทิ้งขวดน้ำทิ้งกระดูกไก่ครับผมทิ้งลงไปในน้ำทะเลครับถ้านักเรียนเป็นต้นกล้านักเรียนเป็นเด็กหญิงข้าวใหม่เนี่ยนักเรียนจะทำยังไงดีครับ
1: เก็บ
5: ทีละคนทีคนนอกจากเก็บแล้วเนี่ยยังจะบอกอะไรนักท่องเที่ยวอีกไหมครับ
7: บอกอย่าทิ้งลงน้ำ
5: อ๋อบอกว่าอย่าทิ้งเศษอาหารลงไปใน
7: น้ำ
5: เพราะว่าทางร้านเนี่ยเตรียมอะไรไว้ให้แล้วครับ
7: ถังขยะ
5: อ๋อทางร้านเนี่ยเตรียมถังขยะไว้ให้แล้วนะครับผมว่าแล้วครับอยากจะบอกอะไรกับนักท่องเที่ยวครับ
8: อย่าทิ้งกระดูกกับขวดแก้วลงไปในน้ำ
5: โ
0: ครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเขียนให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วให้เขาคัดลอกตามที่เราเขียนเราก็นำมาจากความคิดของเขานะคะอย่างป้ายรณรงค์นะคะเป็นความคิดของเขาที่เขาคิดขึ้นมาแล้วเราก็นำมาเขียนให้เขาดูเป็นตัวอย่างแล้วเขาคัดลอกลงไปให้เขาเลือกตามที่เขาชอบแล้วเขาคัดลอกลงไป
8: อย่าทิ้งขยะ
0: อย่าทิ้งขยะใช่ไหมไหนบอกใหม่ซิเขียนว่ายังไงนะครับดังๆดู
8: อย่าทิ้งขยะ
0: อย่าทิ้งบอกใครเนี่ยน้องเบียร์จะบอกใคร
8: บอกคนที่มาเที่ยว
0: บอกคนที่มาเที่ยวขั้นตอนต่อไปที่เราจะให้เด็กๆเขาทำนะคะหลังจากที่ทำป้ายรณรงค์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เด็กๆเขาไปติดตามต้นไม้ พื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นแล้วเราก็จะให้เขาไปพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้า
3: อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการปลูกฝังเรื่องของการกล้าที่จะแสดงออกนะครับไม่เขินอายเพราะว่านี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเราที่เราจะได้พบปะทุกวันนะครับการที่มีโอกาสที่เด็กๆเนี่ยได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวก็ดีนะครับได้เชิญชวนหรือว่าได้มีคำพูดในการโต้ตอบว่าให้มาช่วยกันรักษาทางทะเลชะอำเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขามีจิตสำนึกที่จะชักชวนให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมกันคุณป้าลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่เขามากินแล้วทิ้ง
2: เขาทิ้งเต็มหมดเขาก็ไม่เก็บแล้วเขาก็ไปพวกหนูก็ต้องเก็บใช่ไหมใช่ป่ะหนูเป็นเด็กดี
9: พอทานเสร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไป
2: ไม่เก็บแม่อะไรเผามั่งไรมั่งดำไปหมดแล้วเขาก็ไปกันเนี่ย
9: ถ้าทิ้งที่ชายทะเลมันเป็นยังไง
2: ทิ้งชายหาดแล้วเป็นยังไง
10: จกกระป
2: งนี่หนูต้องรณรงค์ด้วยว่าอย่าทิ้งขยะชายหาดนะคะ
3: นี่ค่ะสวัสดีทุกคนครับผมเอาละอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆบ้างครับผม
9: ขยะบอกเลยบอกเลยค
11: ่
9: ะ
11: พี่ๆทิ้งลงถังขยะนะคะถังขยะสีเขียวตรงนู้นค่ะ
12: ถ้าทิ้งตรงนี้เป็นไรครับ
9: ทิ้ง
3: มีแก่
12: ถ้าทิ้งตรงนี้เลยได้ป่ะครับกินทานเสร็จทิ้งเลยได้ป่ะ
11: ไม่มีไก
12: ่ทำไม
11: ไม่ได้ครับ
12: ทำไมอ่ะ
11: จะใช้ทะเลของเราสกปรกทิ้งถังขยะสีเขียวตรงนู้น
12: อ๋อครับ
0: กิจกรรมวันแรกที่เราได้ทำนะคะจะมุ่งเน้นถึงในเรื่องของการให้เด็กเขารู้รักสำนึกบ้านเกิดก็จะอยู่ในหัวข้อของความพอประมาณคือให้เด็กเขาพอใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาให้เขารักแล้วก็ไม่อยากที่จะย้ายไปอยู่ที่ไหนสิ่งหนึ่งที่เด็กเขาได้คือความภาคภูมิใจว่าวันนี้เขาได้ทำความดีทีนี้วันนี้ค่ะเป็นวันที่2เราก็จะมาทํากิจกรรมต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาทางวิทยาศาสตร์ลงไปในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้จริงว่าน้ําทะเลที่สะอาดเนี่ยทิ้งเศษขยะลงไปน้ําทะเลที่สะอาดจากตอนแรกที่เด็กเห็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรโดยที่มีครูโป้งค่ะมาช่วยในการทําให้การเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะ
13: เป็นบ้านของสัตว์น้ําแต่ถ้าบ้านหลังนี้ครับมีคนใจร้ายคนใจไม่ดีเนี่ยมักง่ายเอากระดูกไก่ปีกไก่น่องไก่เนี่ยที่กินแล้วเหลือแต่กระดู
14: ก
13: ทิ้งลงไปใน
14: น
13: ้ำมันจะเป็นยังไง
3: ในส่วนของการสาธิตและทดลองเนี่ยกระบวนการแรกก็คือเราอยากให้เด็กเนี่ยสังเกตแล้วก็ลองตั้งสมมติฐานดูว่าถ้าเรานำอาหารไม่ว่าจะเป็นกระดูกไก่ถุงพลาสติกที่เปื้อนน้ำมันมาเนี่ยทิ้งลงไปนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้เขาลองนึกก่อนว่าสิ่งผลที่กระทบมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลองทดลองดูแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากทดลองแล้วเนี่ยมันตรงกับสมมติฐานเริ่มต้นหรือไม
13: ่ถ้าครูโป้งทิ้งกระดูกไก่ลงไปแล้วเนี่ยคิดว่าน้ำทะเลจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะเหม็นนอกจากน้ำทะเลจะมีกลิ่นของไก่ย่างแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นไงอีกครับ
15: ข้าวมัน
13: โอ้มันน้ำมัน
15: น
13: ้
15: ำไม่ใส
13: น้ำไม่ใสเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะครับผมนับพร้อมกันนะครับ1 2 3จุ๋ม
16: ลงไปแล้ว
4: เมื่อนักเรียนเข้าใจสาเหตุของน้ำทะเลที่สกปรกแล้วสิ่งสำคัญที่จะต้องเน้นก็คือทำอย่างไรให้เด็กรู้จักมีส่วนร่วมในสังคมและพบปะผู้คนในชุมชนนั้นๆ
9: ครูโป้งมีอะไรติดมาด้วยคะนั่นน่ะให้เด็กดูที่มือครูโป้งค่ะอะไรคะลูก
3: มันเป็นถุงพลาสติกเจออย่างนี้บ่อยไหมครับ
17: บ่อยครับอย่างน้อยคือไม่ทิ้งขยะลงทะเลไม่ทำให้น้ำเสียแค่นั้นแหละแค่ได้แล้ว
4: การสอนบูรณาการเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถจัดทำสื่อการสอนได้หลากหลายทั้งวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและวิชาศิลปะเป็นความรู้ที่ได้รับควบคู่ไปกับคุณธรรมที่ใช้ปลูกฝังให้เยาวชนยึดถือและปฏิบัติในการดำรงชีวิต
0: ครูส้มคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำรัสขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนกับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของทุกคนให้ทุกคนปฏิบัติตามทางสายกลางตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไขเพื่อที่ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบถ้าทุกคนมีสติมีความรอบคอบมีรู้จักคิดครูส้มเชื่อว่าสังคมไทยจะต้องอยู่กันอย่างมีความสุข ไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพราะทุกคนรู้จักพอรู้จักพอเพียงแล้วก็รู้จักเพียงพอค่ะ
14: เราคิดว่าการทำงานเพื่อเด็กอนุบาลเนี่ยจริงๆแล้วมันคืองานหนักแต่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่ความสุขใจนะครับมันทำให้เป็นแรงที่เราผลักดันไปต่อซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยสอนน้องอนุบาลคนหนึ่งชั้นป.3ครับซึ่งก็สอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิถีการรักชุมชนเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนั่นแหละซึ่งมันมีคำตอบถึงที่ตอบว่าเขาอยากให้ชายทะเลชะอำสะอาดสดใสกลับมาเหมือนเดิมเพื่อที่ในหลวงองค์พระบาทสมเด็จในหลวงเนี่ยท่านจะได้กลับมาเที่ยวชะอำอีกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากไม่คิดว่าเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยอยากแล้วก็มีความหวังที่อยากจะให้ในหลวงเนี่ยมาเที่ยวชะอำสักครั้งหนึ่งครับ

0: เด็กๆคิดสิคะว่าเอ๊จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับรูปภาพพวกนี้เชิญน้องเคนค่ะ
1: เบสกำลังเดินเล่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเล่นกับเพื่อน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเก็บสมุนไพรด้วย
0: เอาละค่ะปรบมือให้เคนเล็กนะคะเคนใหญ่หน่อยโอ้ไปเก็บสมุนไพรแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: สำหรับที่มาของการจัดประสบการณ์เล่านิทานนี้นะคะเริ่มมาจากปัญหานะคะที่เกิดขึ้นกับเด็กในห้องเรียนนะคะจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กับเด็กนี่นะคะครูก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กส่วนใหญ่นี่นะคะมักจะเริ่มต้นการสร้างผลงานนะคะจากการที่วาดภาพเป็นภูเขาต้นไม้พระอาทิตย์นี่แหละค่ะแล้วก็ลักษณะผลงานก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะเคยวาดแบบไหนก็แบบนั้นนะคะบางคนก็ยังไปลอกเรียนผลงานของเพื่อนนะคะประกอบกับข้อมูลนะคะจากการประเมินนะคะคุณภาพด้านเด็กนะคะซึ่งเราก็พบว่าคุณภาพนะคะของเด็กในเรื่องมาตรฐานด้านความคิดโดยเฉพาะเรื่องความคิดสร้างสรรค์เนี่ยของเราเนี่ยจะต่ำกว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้ก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้นี่ถ้าจะเกิดผลเสียต่อเด็กแน่ๆเพราะว่าเด็กจะต้องเติบโตไปในอนาคตที่ที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์นั้นน่าจะมีส่วนช่วยเขาอย่างมากนะคะ
3: จากปัญหาในห้องเรียนที่ได้เจอนี้เองคุณครูวันเพ็ญทิพย์เวียงเริ่มค้นคว้าศึกษาข้อมูลถึงวิธีสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยคุณครูวันเพ็ญได้พบว่าหนึ่งในวิธีที่หลากหลายนั้นมีการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนในชั้นเรียนชื่นชอบแต่ครั้งนี้จะเป็นการใช้นิทานในแง่มุมใหม
2: ่แต่เดิมนะคะก็ว่าได้นะคะคุณครูนี่จะดำเนินกิจกรรมไปซะเองนะคะนะคะเวลาส่วนใหญ่ในการเล่านิทานนะคะก็จะเป็นหน้าที่ครูนะคะเด็กก็ได้แต่มองตานะคะนั่งมองด้วยความเงียบสงบนะคะแต่ไม่รู้ว่าเด็กคิดอะไรทีนี้เนี่ยนะคะเราเปลี่ยนบทบาทค่ะคุณครูมีบทบาทน้อยลงนะคะเอาละค่ะคุณครูจากบทบาทที่เป็นผู้เล่าตั้งแต่ต้นจนจบนี้นะคะเอาเปลี่ยนมั่งนะคะคุณครูเป็นบทบาทเป็นผู้ให้กำลังใจยกบทบาทนี้ให้กับเด็กให้เขาลองเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ฟังลองมาคิดเล่านิทานบ้างสิ
3: ทั้งหมดนี้นำมาสู่การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์เล่านิทานโดยคุณครูวันเพ็ญเลือกใช้ระบบการทำวิจัยในชั้นเรียนในการทำกิจกรรมเริ่มต้นจากการให้เด็กๆทำแบบทดสอบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
2: ก็จะมีการเก็บข้อมูลก่อนนะคะเก็บข้อมูลในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะโดยใช้แบบทดสอบนะคะความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์อารีรังสีมันนะคะซึ่งท่านได้แปลแล้วก็ปรับปรุงเป็นฉบับภาษาไทยนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็นำรูปแบบนะคะการจัดประสบการณ์ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะคะไปใช้กับเด็กจะประกอบด้วย3ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะขั้นแรกก็คือขั้นนำนะคะในขั้นนำนี้ก็จะเป็นขั้นที่เตรียมเด็กให้สงบนะคะให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเราผ่อนคลายสบายสนุกกระตือรือร้นเราผ่อนคลายสบายสนุกกระตือรือร้นเราผ่อนคลายสบายสนุกกระตือรือร้นจากนั้นคุณครูก็จะแนะนำนะคะกิจกรรมให้กับเด็กนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะเล่านิทานเนี่ยเราจะใช้สื่อตัวไหนนะคะมาประกอบการเล่านะคะสำหรับสื่อนะคะที่เราใช้ประกอบการเล่านิทานของเด็กนะคะจะมี3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยเป็นภาพแล้วก็แผ่นป้ายสำลีนะคะแผ่นภาพนี้ก็จะเป็นภาพเดี่ยวๆนะคะซึ่งจะไม่มีองค์ประกอบของภาพนะคะจะไม่มีสถานการณ์นะคะภาพที่เราเลือกมานี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเด็กเป็นภาพที่เด็กสนใจนะคะและเด็กในช่วงวัยนี้เขาจะสนใจเรื่องสัตว์ใช่ไหมคะเราก็หาภาพสัตว์มาสัตว์นี้ควรจะมีอิริยาบถต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแสดงถึงความรู้สึกต่างๆออกมา
4: เด็กๆคะวันนี้นะคะกลุ่มที่จะออกมาเล่านิทานก็คือกลุ่มสีเขียวค่ะสื่อนะคะที่เด็กๆจะใช้ประกอบการเล่านิทานนะคะก็จะมีภาพที่หนึ่งคือสองค่ะ3 4 ค่ะแล้วภาพที่5ก็คือ
5: 9ค่ะ
4: จากขั้นนำนะคะก็จะเป็นขั้นดำเนินกิจกรรมนะคะขั้นนี้นะคะก็จะเป็นขั้นที่ให้เด็กนี่นะคะผัดเปลี่ยนกันออกมาเล่านิทานนะคะตามความคิดจินตนาการของเขานะคะซึ่งปกตินี่นะคะจะให้เด็กนี่นะคะใช้เวลาประมาณสัก2นาทีในการเล่าเมื่อคนที่มาเล่าต่อเพื่อนเนี่ยจะต้องมีข้อแม้ว่าให้เล่าเรื่องที่ต่อเนื่องกันไปนะคะ
5: มีนายมาแล้ววันนี้เจ้าชายกับองค์หญิงแล้วมาถ้ามันถ้ามีกับมังกรพ่อมดก็ใส่อยู่ในป่าลึกมังกรตัวนั้นก็เริ่มบินจับองค์หญิงไป
6: มังกรบินจับเจ้าหญิงไปซะแล้วนะคะอ้าวคนต่อไปเชิญค่ะ
1: ไปเจอมดแล้วมดมันขนอาหารที่ยามไป
4: คุณครูก็จะมีหน้าที่ในการบันทึกนะคะคำพูดหรือว่าเรื่องที่เด็กเล่านะคะ
5: เอาหอยทากไปเลี้ยงแล้วก็ให้เลี้ยงดูอย่างดีเลยไม่ให้ใครเอาไป
6: แล้วเจ้าชายก็เอาหอยทากไปเลี้ยงไว้อย่างดีเลยเหรอคะเอาละค่ะเชิญคนต่อไปเจ้าชายรักหอยทากมากเลยสุดท้าย
1: เขาจะชวนไปที่ถ้ำมังกร
6: โอ้โหสนุกมากเลยนะเด็กๆคะเป็นอันว่าแล้วนกก็เป็นยังไงนะคะลูก
1: เขาจะชวนไปที่ถ
6: ้ำพาเจ้าชายนะคะไปที่ถ้ำมังกรด้วยล่ะแล้วมันเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อคะ
1: ก็จับเจ้าหญิงอยู่
6: อ๋อเหรอคะเออแล้วมังกรก็ยังจับเจ้าหญิงอยู่แล้วเป็นยังไงคะ
1: แล้วมันก็นอนมากแล้วเจ้าชายก็ช่วยจับหนูได
6: ้เอาละค่ะนิทานของเราก็จบลงแล้วปรบมือหน่อย
4: จากตรงนี้นี่นะคะก็จะไปสู่ขั้นสรุปนะคะขั้นสรุปของเรานี่นะคะจะเป็นขั้นที่คุณครูเนี่ยให้กำลังใจให้แรงเสริมเด็กนะคะจากนั้นนี่นะคะคุณครูก็จะให้เด็กนะคะร่วมกันตั้งชื่อนิทาน
6: น้องคอมค่ะ
7: มดคุณข้าว
6: ต่อไปน้องก้าค่ะลูก
8: เจ้าชายช่วยเจ้าหญิง
6: เจ้าชายช่วยเจ้าหญิงนะคะครูขอให้น้องนิ้ง
8: เจ้าชาย
6: นกเจอเจ้าชายนะคะ
9: บกสวีนปราบ
6: มังกรอ๋อสวีนปราบมังกร
10: นกพาเจ้าชายไปหาเจ้าหญิง
6: โอ้โหยาวมากเลยนะคะ
3: หลังจากใช้สื่อแผ่นภาพป้ายสำลีจนครบสัปดาห์คุณครูวันเพ็ญจะคิดสร้างสรรค์สื่อที่2มาให้เด็กๆได้ใช้โดยสัปดาห์ที่2นี้เด็กๆจะได้เล่านิทานประกอบสื่อที่เป็นหุ่นมือรูปสัตว์หลากหลายชนิด
4: ลักษณะดีของหุ่นมือก็คือว่าหุ่นมือเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้นะคะนะมันก็เลยเหมือนกับมีชีวิตชีวาเคลื่อนไหวคล้ายของจริงได้อย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะคุณครูกุ้งจะให้กลุ่มสีเหลืองค่ะออกมาเล่านิทานนะคะกลุ่มสีเหลืองจะได้ใช้อะไรใช้สื่อประเภทไหนมาประกอบการเล่าเด็กๆช่วยดูนะคะหุ่นมือนะคะตัวแรกออกมาแล้วคืออะไรเอ่ย
11: หมู
4: หมูนะคะอันนี้ค่ะ
11: สิงโต

0: มีสิงโตนะคะมีอะไรอีกมีกระต่ายนะคะมีอะไรอีกคะมีคนมาด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้บ้างคุณครูขอเศร้าหลินหมูนะคะ
1: หมูไปเล่นกับเพื่อนเสร็จแ

0: ไปกินปลาแล้วเป็นยังไงอีกคะ
1: คุณครูก็จะต้องหาวิธีการนะคะที่มากระตุ้นเร้าเด็กไม่ว่าจะเป็นการใช้คำถามนะคะทั้งนะคะการสร้างบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ยอมรับนะคะแค่พยักหน้านะคะปรบมือให้กำลังใจนะคะเด็กเขาก็จะรู้สึกนะคะที่อยากจะแสดงความคิดของตัวเองขึ้นมาเด็กเขาจะแสดงความเป็นตัวตนของเขาออกมานะคะเมื่อรู้สึกว่าบรรยากาศนั้นน่ะให้การเป็นมิตรกับเขานะคะเขาจะแสดงถึงความคิดอย่างเต็มที่
2: จากสื่อที่เป็นหุ่นมือคุณครูวรรณเพ็ญจะเพิ่มความหลากหลายให้เด็กๆได้คิดสร้างสรรค์ด้วยสื่อชุดแผ่นภาพซึ่งใน1ชุดจะมีภาพสถานการณ์หลากหลายแต่มี1ตัวละครหลักที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงร้อยเรียงเรื่องราว
1: ชุดแผ่นภาพนี้ก็คือจะเป็นการนะคะวาดภาพใช้การวาดภาพนะคะคุณครูอาจจะมีการพล็อตเรื่องไว้นิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ว่าจะต้องไปบังคับเด็กให้เล่าตามนั้นนะคะเอาไว้เป็นคร่าวๆนะคะซึ่งแต่ละแผ่นภาพเนี่ยเราจะมีตัวละครหลักไว้นะคะซึ่งในการเล่านี่นะคะเด็กก็สามารถที่จะเลือกเล่าแผ่นไหนก็ได
3: ้เราลงไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็หลงทางแล้วก็เขาแบบว่าไปตามหาแล้วก็มันก็ไม่เจออ
0: ๋อตอนนี้นะคะน้องดาวเกิดหลงทางขอบคุณดีเดย์ค่ะปรบมือให้ดีเดย์หน่อยคนต่อไปนะคะเคนเล็กค่ะเคนเล็กขอเชิญเคนเล็กนะคะ
4: แล้วก็ก้อนเมฆไปเจอพี่ดาว
1: เด็กเนี่ยเขามีส่วนนะคะส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างมากแล้วเวลาส่วนใหญ่ที่เราใช้กิจกรรมก็เด็กนั้นเป็นคนลงมือที่จะพูดเองที่จะใช้ความคิดมันเป็นการสร้างความคิดที่มาจากความคิดของเด็กจริงๆนะคะเขาอาจจะใช้ประสบการณ์เดิมของเขานะคะมาประติดประต่อนะคะมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ที่เขาเห็นสื่อนะคะเห็นสิ่งเร้าต่างๆมากระตุ้นเขา
2: คุณครูวรรณเพ็ญจะนำสื่อทั้ง3ชนิดจัดประสบการณ์เล่านิทานให้กับเด็กๆหมุนเวียนติดต่อกันเป็นเวลา8สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะให้เด็กๆทำแบบทดสอบประเมินความคิดสร้างสรรค์ชุดเดิมอีกครั้งผลปรากฏว่านอกจากเด็กๆทุกคนในชั้นเรียนจะมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วเด็กๆยังได้รับผลดีมีพัฒนาการในด้านต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมาย
1: ตอนแรกนะคะก็หวังใจว่าจะเน้นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ดูไปดูมาเนี่ยนะคะจากพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกนะคะหลายๆอย่างเราได้เพิ่มอย่างเช่นในเรื่องของภาษาการพูดเนี่ยนะคะจากแต่เดิมเนี่ยนะคะจะเป็นประโยคสั้นๆนะคะเด็กก็จะขยายนะคะเป็นประโยคที่ยาวขึ้นแล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะเด็กก็ใช้ได้ดีขึ้นการฟังนี่นะคะฟังจับใจความด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าก่อนที่เด็กจะตั้งนิชื่อนิทานเนี่ยเขาก็จะต้องมีการจับใจความของเรื่องเรายังได้เรื่องของความกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะเด็กคิดอย่างไรใช่ไหมคะเขาก็จะเล่านะคะเล่าตามความคิดจินตนาการของเขานะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในห้องเรียนอาจจะดูเหมือนกับวุ่นวายนะคะเพราะว่าเด็กเขาอยากนะคะแสดงว่าเขาเต็มที่เขาได้รับการพัฒนาแล้วมีความคิดแล้วว่าเขาอยากแสดงว่าเขาต้องมีเรื่องมีความคิดของเขาแล้วแสดงให้เห็นถึงว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะพูดอยากจะคุยแสดงความคิดที่เขาริเริ่มเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กเนี่ยนะคะมันก็สะท้อนนะมาให้คุณครูเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปนี่นะคะเกิดผลดีต่อตัวเด็กนะคะเราก็เกิดความภาคภูมิใจนะคะ

0: ที่มาของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อมาฝึกความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยนะคะเริ่มต้นเมื่อก่อนเราสอนการเคลื่อนไหวและจังหวะเนี่ยตามแผนการจัดประสบการณ์ของเรานะคะส่วนมากเราจะใช้การเปิดเพลงเป็นซีดีให้เด็กเต้นตามสอนไปเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มเบื่อพอกรุงเทพมหานครนะคะสำนักการศึกษาวังดุษฎีบริพัตรณอยุธยานะคะท่านได้จัดการอบรมระดับปฐมวัยนะคะรู้สึกเป็นการจัดอบรมที่หลากหลายเราก็นำนะคะการอบรมนั้นมาประยุกต์ใช้เราจะเริ่มตั้งแต่การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์และการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะค่ะ
1: การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน
2: มาฟังจังหวะแรกกันเลยจังหวะอะไรคะจังหวะช้าเคลื่อนไหวแบบ
3: ช้า
2: ช้าจังหวะที่สองพร้อมฟังหรือยังคะพร้อมแล้วให้นิ่งเหมือนน้ำแข็งเหมือนก้อนหินเลยเด็กๆพร้อมจะเคลื่อนไหวหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
2: เดี๋ยวให้เด็กๆหาพื้นที่ตัวเองโดยไม่ใช้เสียงเลยหาพื้นที่ตัวเองเลยค่ะ
0: เริ่มต้นเด็กต้องรู้ทิศทางนะคะรู้จักพื้นที่นะคะก็คือเหมือนกับว่าเราสร้างข้อตกลงให้เด็กก่อน
2: ท่าไหนดีนะบางคนจะเดินก็ได้จะคลานก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลย
4: เด็กตั้งแต่ศูนย์จนถึง7ขวบนะคะก็ต้องการเคลื่อนไหวที่ต้องรู้ว่าการขอบเขตการเคลื่อนไหวของเด็กในวัยนี้มีอะไรบ้างอะไรทำได้อะไรไม่ได้ส่วนไหนทำอะไรได้ไม่ได้พื้นฐานก็การเดินก็มีเดินปลายเท้าส้นเท้าข้างเท้าหยุดได้มีการทรงตัวให้เขาคุ้นกับจังหวะคุ้นกับการเคลื่อนไหวที่เชื่อมต่อลื่นไหลกันเป็นสายเดียวกัน
2: พร้อมจะไปสวนสัตว์หรือยังคะทางเข้าสวนสัตว์นะคะมันเป็นทางคดเคี้ยวมากๆเลยเห็นเส้นเชือกไหมคะเด็กๆเดินไปตามเส้นเชือกเลยเป็นทางคดเคี้ยวไปตามทางและเดินไปตามทางและต้องระมัดระวังด้วยนะทางข้างหน้าเป็นโพรงไม้เป็นไงดีนะลอดโพรงไม้ไปแล้วเดินทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆข้างหน้าเป็นแม่น้ำมีสะพานให้เราข้ามเป็นสะพานให้เราข้ามลงจากสะพานและเจออุโมงค์อุโมงค์อันนี้เป็นอุโมงค์ที่ยาวมากเมื่อกี้ระหว่างทางที่เราผจญภัยในสวนสัตว์เด็กๆเจอสัตว์อะไรบ้าง
3: เสือ
2: ร้องยังไงคะไหนทำให้ดูสิ
5: ทำไ
2: งเสือมีกี่ตัวเมื่อกี้1ตัวอ่ะเก่งมากเลยเมื่อกี้เด็กไปสวนสัตว์สนุกไหมคะเจอสัตว์เยอะแยะเลยปรบมือตัวเองหน่อย
1: การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์
0: หลักในการเลือกอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนะคะก็คือดูอุปกรณ์ที่นะคะใกล้ตัวราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ปลอดภัยกับเด็ก
4: ไม่ต้องมีอะไรใหม่แล้วค่ะของรอบตัวนี่แหละเศษขยะก็ยังได้เลยกระดาษแผ่นเดียวก็สามารถจะสอนให้เคลื่อนไหวให้ทำงานศิลปะสอนภาษาสอนจังหวะสอนอะไรได้ไม่ต้องรู้วิธีที่จะใช้ไม่ควรจะต้องฝันหาว่าต้องมีไอ้เครื่องอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะทำได้ไม่มีอะไรเปล่าๆมีแต่ตัวอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือตัวเองและเมื่อได้อุปกรณ์ซึ่งไม่มีราคาหรือของขยะหรือของรอบตัวนี่ก็ต้องสิ่งแรกต้องทำคือให้สำรวจอะไรสำรวจคุณสมบัติ property นะของสิ่งนั้นซึ่งมีชื่อสีเสียง

0: นะใช้ทั้งประสาททั้ง6นั่นแหละมีกลิ่นยังไงเคลื่อนไหวได้ยังไงเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงให้สำรวจซะก่อนแล้วถึงได้ออกมาใช้ถูกนะคะให้มันสอดคล้องกับหน่วยที่เราจะสอน
1: เอ๊ะผ้าเช็ดหน้าผืนนี้เรามีเราไว้มีไว้ทำอะไรคะ
2: เช็ดหน้า
1: เก่งมากเช็ดหน้าแล้วทำอะไรได้อีกคะ
2: เช็ดที่มูก
1: อุ้ยเช็ดน้ำมูกนักเรียนลองดูสิคะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปวงกลมหรือรูปสามเหลี่ยมรูปอะไรคะ
2: ร
1: ู
2: ป
1: รูปอะไรคะรูปอะไรไม่ใช่รูปอะไรมีหลี่มีอย่างนี้รูปกี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจับผ้าสิจับเอ๊ะรู้สึกยังไงบ้างรูปผ้ามันเป็นไงคะ
2: น
1: ุ่มนุ่มอุ้ยเก่งมากผ้านุ่มมากเลยนะคะเราก็จะสร้างสถานการณ์ให้เด็กแล้วเรามีผ้าชนะแต่วันนี้ฝนตกถ้าเอามีภาชนะทำไงดีฝนตกฝนตกดูนะคะย่องไปค่ะเรียนก้าวช้าช้าฟังจังหวะลูกฟังจังหวะวันนี้ง่วงนอนจังเลยอุ้ยง่วงนอนจังเลยเราจะภาชนะทำอะไรดีง่วงนอนนอนสิลูกนอนวันนี้ง่วงเรามีภาชนะผืนเดียวเราทำไงดีลูกทำเลยค่ะเป็นผ้าห่มก็ได้เห็นไหมเก่งกฎชบันเก่งค่ะห่มไว้ค่ะครูควรมีส่วนร่วมกับเด็กนะคะโดยการเข้าร่วมกับเด็กนะคะเคลื่อนไหวประกอบกับเด็กด้วยนะคะเด็กเขาบางครั้งก็อาจจะมองที่ครูนะคะว่าครูเป็นแบบอย่างนะคะเสร็จแล้วเราก็พยายามกระตุ้นเด็กที่ทำไม่ได้โดยการไม่เข้าไปบังคับเด็กนะคะโดยการส่งเสริมการกระตุ้นคำพูดคำถามให้กับเด็กให้เด็กเกิดความสุขนะคะความสนุกสนานในการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนอยากเอากระดาษสีพิมพ์เนี่ยแปลงร่างไหม
3: นักเรียนจะทำ
1: นักเรียนช่วยครูคิดหน่อยสิว่ากระดาษแผ่นเนี้ยนะคะนักเรียนอยากจะแปลงร่างมันเป็นอะไรทำเลยแล้วเดี๋ยวบอกคุณครูฉีกก็ได้พับก็ได้ลูกหรือจะฉีกก็ได้เด็กก็จะได้ทักษะในการคิดว่าเรามีอุปกรณ์เนี่ยแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะทักษะในการฟังเราฟังคำสั่งว่าครูสั่งเนี่ยเราจะทำอะไรได้อันนี้ก็มีการส่งเสริมทางด้านจินตนาการของเด็กลงไปด้วยอะค่ะไหนบอกครูก้อยได้รูปอะไรคะ
2: กระโปรงยีน
1: กระโปรงยีนบินไปโอ้เก่งเก่งเก่งเก่งเก่งบินได้อิงอิงไหนลูกไหนทำครูก้อยดิกระโปรงสั้นโอ้โหสั้นจริงๆเลยกระโปรงสั้นเก่ง
4: หลังจากคุณครูประจวบได้นำการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆมาฝึกเด็กๆอนุบาล1จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วจึงได้มีการขยายต่อยอดไปยังสายชั้นอนุบาลในโรงเรียนเดียวกันคุณครูกมลรักได้นำกิจกรรมเคลื่อนไหวไปประยุกต์สอนเด็กชั้นอนุบาล2ในรูปแบบของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
5: กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะคะก็จะต่อยอดจากอนุบาล1ขึ้นมาก็คือมีจังหวะเข้ามาควบคู่ตอนแรกอนุบาล1เนี่ยเขาอาจจะเคลื่อนไหวตามพื้นฐานแบบเคลื่อนไหวแบบอิสระเสรีอยากทำอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอขึ้นอนุบาล2เนี่ยก็จะฝึกให้เด็กมีจังหวะรู้จักการฟังที่มากขึ้นแล้วก็มีการคิดที่เป็นขั้นตอนมีการสังเกตการสำรวจบูรณาการให้ครบทุกวิชาให้มากที่สุด
4: กิจกรรมบูรณาการวิชาคณิตศาสตร
5: ์1 2 3นับ
6: 1 2 3
5: เบาๆค่ะไม่ต้องลากกระป๋องนะคะยกกระป๋องสูงๆลูก6 7 8 9 10
4: กิจกรรมบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ
5: ครูก็จะพยายามลดบทบาทในการสอนให้น้อยลงก็คือจะพยายามให้เด็กออกเสียงให้มากกว่าครูเราจะฟังคอยฟังเสียงเด็กว่าเด็กออกเสียงถูกไหมออกทุกคนหรือเปล่า
6: ไม่เป็นไรค่ะส่งมาเลยค่ะเก่งมากค่ะ
4: กิจกรรมบูรณาการด้านประสาทสัมผัสและการทำงานร่วมกัน
6: พร้อมแล้วส่งพร้อมกันพร้อมร้องเพลงนะคะ1 2 3แมงมุมลายกวนสมชายเลี้ยงคนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลล้นจากบนหลังคา
5: ตาเนี่ยต้องประสานสัมพันธ์กับมือว่าจังหวะนี้มือส่งไปแล้วตาเรามองที่ไหนทำยังไงแล้วก็เสียงสัมผัสเนี่ยค่ะขณะที่ส่งเด็กต้องร้องเพลงสังเกตเห็นไหมคะว่าช่วงที่ส่งเนี่ยเด็กก็จะส่งจะพยายามแบบพยายามให้เด็กเนี่ยประสานสัมพันธ์กันให้ได้มากคือ

0: ว้าว
1: จุดมุ่งหมายของเราก็คือไม่จำเป็นต้องว่าเด็กเนี่ยทุกคนในพัฒนาการของเขาเนี่ยต้องให้ลงจังหวะเป๊ะๆตามที่เราตั้งใจเอาไว้เราต้องให้โอกาสเขาชื่นชมเขาถึงเขาจะส่งถูกบ้างผิดบ้างเราก็ต้องคอยเสริมว่าถูกแล้วค่ะดีแล้วค่ะอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเขาได้สัมผัสได้ทำตามขั้นตอนที่เราเตรียมไว้ค่ะ
2: กิจกรรมบูรณาการด้านมิติสัมพันธ์
1: เริ่มแล้วนะครูมวลจะขอวางก่อนนะคะเด็กๆคิดด้วยนะคะขณะที่วางเราต้องวางแผนว่าเราจะวางยังไงโดยที่กระป๋องต่อกันไม่ล้มนะคะคนที่นั่งอยู่ลุ้นช่วยเพื่อนด้วยโดยการไม่เสียงดังนะคะดูซิว่าเพื่อนเราจะต่อเป็นรูปทรงอะไรเด็กก็จะได้การคิดการคำนวณการคาดคะเนการคาดเดาการคิดแบบสร้างสรรค์หรือว่าคิดแบบแปลกๆใหม่ๆนะคะจะเกิดขึ้นเพราะว่าขณะที่ต่อเนี่ยเขาก็จะคิดตามว่าเป็นรูปภาพอะไรหน้าอะไรเงี้ยค่ะให้เดินดูรอบๆก่อนก็ได้ค่ะว่าอยากวางตรงไหนคะสำรวจดูเอาเนื้อของแล้ววางไม่เป็นไรค่ะให้เพื่อนแก้ไขปัญหาเองค่ะดูซิว่าพุทธพลทำไหมไม่เป็นไรหยุดทุกคนอยู่ที่เดิมให้พุทธพลแก้ไขปัญหาคนเดียวค่ะฝึกกระบวนการคิดแบบแก้ไขปัญหาคิดวิเคราะห์ให้เขาพยายามแบบว่าครูก็จะเข้าไปอยู่ใกล้ๆเพื่อให้เขาได้ฝึกให้กำลังใจเขาว่าหนูเก่งแล้วนะหนูทำได้แล้วนะเพื่อที่เขาจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เผื่อเขาไปเจอแบบอุปสรรคหรือเหตุการณ์อย่างอื่นเนี่ยซึ่งไม่มีใครคอยช่วยเหลือเนี่ยให้เขาลองคิดดูว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะสามารถทำได้ไหมจากที่เรื่องง่ายเขาอาจจะไปเจอเรื่องที่ง่ายกว่านี้หรือยากกว่านี้เขาสามารถที่จะทำได้ด้วยตนเองแล้วเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจค่ะดูสิคะดูก่อนนะคะว่าจะสามารถวางได้ไหมคะวางตรงไหนดีนะดูสิคะปรบมือให้เพื่อนดังๆค่ะ
3: เท่าที่ท่านดูก็ดีมากเห็นความพยายามกล้าหาญที่จะเอาไปใช้พูดเสมอว่ายังไม่ต้องเชื่อนะสิ่งที่ท่านบอกว่าแต่ขอให้เอาไปใช้แล้วให้ถือว่าการสอนคือการเรียนชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นครูก็เรียนไม่จบครูใหญ่ที่เก่งที่สุดโปรเฟสเซอร์ก็คือเด็ก เด็กก็จะบอกเราแล้วต่อยอดเราสามารถใช้บ่อยๆก็จะมองเห็นทางเอง
4: เป้าหมายของเรานะคะก็คืออยากให้เด็กเนี่ยมีความสุขในการมาโรงเรียนอยากให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆที่เราได้จัดขึ้นจากการที่ใช้กิจกรรมเนี่ยใช้เวลาเกือบ1ปีนะผลที่ได้น่ะเด็กได้รับความสนุกสนานสิ่งที่ได้มากคือเด็กกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นนะกล้าแสดงออกในสิ่งต่างๆกล้าทำในสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆนะคะทำให้ครูและเด็กมีความสุขร่วมกันในการทำกิจกรรมค่ะ

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่าan นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับรวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้ง
หารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบุครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าsn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาตอนที่ผมไม่มาทำงานนะครับก็มีเพื่อนของผมซึ่งทำรายการสามารถเรียกเรตติ้งเอาใจเพื่อนครูได้อย่างดีนะครับก็คือคุณพอพัทรพลได้นำสุดยอดไอเดียในการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนครูเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเกิดความน้อยใจจริงๆแล้วอิจฉานั่นแหละครับไม่อยากน้อยหน้าคุณผมได้นำสุดยอดไอเดียรวบรวมมาเลยครับในการสอนวิชาคณิตศาสตร์มาฝากเพื่อนครูเช่นเดียวกันรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันครับวันนี้เป็นเรื่องของการคำนวณครับ calculation เพื่อนครูครับเชื่อไหมครับว่าลูกเต่าลูกเล็กแค่นี้นะครับสามารถสอนเด็กประถมคำนวณได้ดีมากๆและสนุกด้วยถ้าเกิดครูมัธยมดูสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับรับรองไปชมเลยครับ

0: ลูกเต๋านั้นเป็นอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ที่ดีมากค่ะการทอยลูกเต๋ามันจะทำให้เด็กนึกถึงเกมเวลาที่เราเล่นเกมลูกเต๋าเราจะนั่งล้อมวงกันเพราะว่าเด็กสามารถทอยลูกเต๋าไปรอบๆได้เริ่มง่ายๆจะต้องมีลูกเต๋าลูกใหญ่หน้าที่ของครูก็คือการนับแต้มแล้วก็รวมจำนวนแต้มที่เพิ่มขึ้น
1: 8 add 1 is
2: 9
0: เกมนี้มีกฎว่าห้ามทอยให้ได้6
3: Don't get sixDon't get a six.
0: เพราะว่าถ้าทอยได้6เกมก็จะจบลงต้องเริ่มเล่นใหม่ค่ะ
4: No!
0: เกมนี้มีชื่อว่ามาเล่นเกมเจ้านกน้อยกันเถอะเรามีนกทั้งหมด12ชนิดด้วยกันวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องทอยลูกเต๋าพร้อมกัน2ลูกแล้วก็บวกจำนวนแต้มที่ได้รวมกันแล้วก็ขยับนกไปตามแต้มบนกระดานแข่งขันนกตัวแรกที่วิ่งถึงเส้นชัยก็จะเป็นผู้ชนะสำหรับเกมนี
5: ้
0: คุณจะทอยลูกเต๋าทั้ง2ลูกแล้วก็บวกแต้มที่ได้จากนั้นก็นับผลรวมทั้งหมดข้อดีก็คือเด็กใช้เวลาเพียง5นาทีได้บวกเลขถึง20ครั้งเด็กมีแรงจูงใจสมาธิแล้วก็ความสนุกมากขึ้นซึ่งมากกว่าการทำแบบฝึกหัดในหนังสือถึง100เท่า
6: ผู้รัน4 is
0: การใช้ลูกเต๋าเพียง2ลูกนี้เป็นเครื่องมือการสอนที่ดีเยี่ยมสามารถสอนทั้งการบวกการลบแล้วก็อื่นๆส่วนครูก็เป็นผู้ประเมินผลแล้วคุณจะได้เห็นว่าเด็กมีวิธีการบวกเลขอย่างไรค่ะ
7: 6
8: 10
9: Okay, I'll just be
0: 10เด็กๆนับจากจำนวนที่มากที่สุดก่อนสิ่งที่ครูคาดหวังกับเด็กชั้นอนุบาลก็คือเห็นพวกเขาทอยลูกเต๋าแล้วเขาก็บอกคำตอบ
10: 1 2 3 4 5

0: Okay. Hands up if number six won your race. Are you the same pair, Arthur and Sam?
1: Yeah.
0: That's two votes for number six then.
2: เกือบทุกครั้งที่เล่นเกมนี้จะเห็นว่าเด็กๆมักถอยได้7หรือ6หรือ8บ่อยครั้งซึ่งมากกว่าที่ผลจะออกมาเป็น2และ12ค่ะ
0: This one your race 1 2 3 4 5
2: ฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของเด็กเรื่องตัวเลขและรูปแบบตัวเลขและวิธีการบวกเลขของเขาดีขึ้นเมื่อใช้วิธีการสอนที่เข้าใจได้ง่ายแต่ละทีมจะถอยลูกเต๋าได้4ครั้งเมื่อถอยได้เลขอะไรนักเรียนก็ว่าจะใช้แต้มนั้นหรือคูณ10เกมถอย4ครั้งให้ได้100เป็นเกมการสอนที่ดีสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้นค่ะสมมุติว่าทีมของเธอถอยได้5เธอจะเลือก5หรือ50ก็ได้แล้วจากนั้นครูก็จะเขียนลงในวงกลมช่องแรกเมื่อแต่ละทีมถอยครบ4ครั้งทีมที่ได้ผลรวมใกล้เคียงกับ100มากที่สุดก็คือผู้ชนะแต่ละทีมมีวงกลมว่างๆทั้งหมด4วงด้วยกันคุณต้องอยู่ตรงกลางระหว่างทีมเพื่อเป็นคนทอยลูกเต๋าให้พวกเด็กๆตัดสินใจกันเองว่าจะคูณด้วย10หรือไม่จากนั้นก็เขียนตัวเลขลงในช่องว่างบนกระดานนี
0: ้ And let's have the B team 6 Ashante, what do you want to do? Keep it as 6 or times it by 10?
3: Keep it as 6
0: Okay You've got a 3, Luca.
4: 30.
0: You're going to times it by 10, 30. 5, what are you going to do? Shahino.
5: 50.
0: Good boy, you're going to times it by 10. What is it? Sam.
6: 30.
0: Okay. So 18, what do you need to roll to get a perfect score? Sameya.
7: Three.
0: And what would you do with a 3?
7: Times it by 10.
0: And have 30. Absolutely brilliant. Right, B team, you're on 56. Here we go. You've got a...
2: มีหลายช่องทางในการทดสอบทักษะที่มีอยู่ของเด็กๆและความรวดเร็วในการคำนวณและความสามารถในการคูณตัวเลขหลักร้อยและเห็นความสนใจในตัวเลขของเด็กๆเด็กเห็นว่ามันเป็นเกมเป็นการแข่งขันจึงทำให้มันเป็นการสอนที่ดีเยี่ยมมากทีเดียวค่ะ
0: 96Okay, people, look at this. Could this game be a draw?
8: Yeah.
0: Alice, can you really carefully explain how it could be a draw?
9: We could both get 100 because we could, if we got a 4, then we would be on 100. And if they got 3, they can times it by 10 and make 30 and they would get 100.
0: So potentially we've got another draw.
2: การตั้งคำถามของครูจะทำให้บทเรียนน่าสนใจขึ้นการตั้งคำถามง่ายๆเพื่อถามเด็กที่ไม่ค่อยเก่งจะทำให้เด็กเข้าถึงและทำให้เด็กรู้สึกดีด้วยแต่คุณก็ต้องคิดคำถามที่มันยากขึ้นเพื่อถามเด็กที่ค่อนข้างเก่ง
0: Ben
10: times 2 by 10 to make 20
0: and then your total will be
10: 90
0: brilliant
11: 3
0: what do you want to do Marcus
12: keep it
0: as 3 which takes your total to 99, which means you're the winners!
13: Yay!
2: อุปกรณ์การสอนที่ดีที่สุดของชั้นอย่างหนึ่งก็คือลูกเต๋าค่ะเป็นอุปกรณ์การสอนที่มีประโยชน์มากในการสอนคณิตศาสตร์ชั้นค้นพบสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งคือการติดซองใสๆไว้บนแต่ละด้านของลูกเต๋าเพราะว่าคุณออกแบบเองได้ว่าแต่ละด้านนั้นอยากจะใส่อะไรลงไปทำให้ลูกเต๋าขนาดใหญ่ก็จะดีมากเด็กทั้งห้องจะได้เห็นแล้วก็เล่นกันได้อย่างทั่วถึงด้วยและลูกเต๋านั้นก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะเพราะว่ามันทำมาจากโฟมและค่อนข้างจะนิ่มคุณสามารถเปลี่ยนด้านของลูกเต๋าได้เหมือนกับอันนี้ซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งรูปทรงเรขาคณิตหรือแม้แต่สูตรเลขต่างๆสามารถให้เด็กๆทอยลูกเต๋าตามแต่ที่เราต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาลูกเต๋าจึงเป็นอุปกรณ์การสอนที่ดีเยี่ยมและมีประโยชน
14: ์ก็ชมกันไปแล้วนะครับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์นะครับทีนี้เรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์รัตดาผู้เกียรตินะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
14: ก็คุณน้าคุณตากันดีนะครับกระแสตอบรับของรายการเป็นอย่างไรครับ
15: เท่าที่ได้คุยกับน้องๆทำรายการเนี่ยก็บอกว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์เยอะมากแล้วก็มีโทรศัพท์ ที่ติดต่อเข้ามาว่าขณะนี้เนี่ยต้องการให้เราไปถ่ายทำที่ไหนที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็มีนะฮะก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นเสียงตอบรับที่ดีนะเพราะเป็นรายการที่เราทำเพื่อครูจริงๆนะฮะซึ่งยังไม่มีใครเคยทำนะคะ
14: ซีรีส์สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของการรวมสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์สอนมากี่ปีแล้วครับ
15: เรียนเป็นครูคณิตศาสตร์มาตั้งแต่จบก็คือประมาณ37ปีเราจะพบว่าเด็กๆเนี่ยถ้าจะสอนให้สนุกเนี่ยมันต้องอยู่ที่เทคนิคการสอนของครูทำยังไงที่จะให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยากนั้นสิ่งที่สอนก็คือต้องให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ได้ใช้สื่อที่มันใกล้ตัวเขา
14: ถ้าเกิดนักเรียนชมอยู่รวมถึงเพื่อนครูนะครับเราทำให้นักเรียนสนุกได้ด้วยลูกเต๋าด้วยนะครับถ้าที่ดูมีหลายวิธีมากมันมหัศจรรย์ยังไงครับ
15: จริงๆเรื่องลูกเต๋าเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะ
14: ครับ
15: ถ้าเราไม่พูดถึงการพนันนะ
14: ครับ
15: แต่จริงตรงนี้ถ้าสมมติเราเอาลูกเต๋าเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเนี่ยชื่นชอบเพราะว่าเด็กได้มีโอกาสได้สัมผัส วิธีการของเขาก็คือมีลูกเต๋าสองลูกโยนไปแล้วถ้าได้ครั้งที่หนึ่งได้เลขเท่าไหร่ครั้งที่2ได้กี่จุดก็เอา2ครั้งนี้มาบวกกันก็เป็นเรื่องของการบวก
14: อย่างเกมแรกที่เราได้ชมกันก็คือถ้าเกิดเปิดมาเจอเลข6ก็แพ
15: ้อันนั้นก็คือว่ากำหนดว่าอย่าทอยให้ได้เลข6นะ
14: ครับ
15: ถ้าทอยได้เลข6เมื่อไหร่เกมต้องเริ่มต้นใหม่ซึ่งจริงๆในเรื่องของการเล่นเกมต้องมีกติกาไงอันนี้ก็เป็นกติกาว่าอย่าให้ได้เลข6นะ
14: ผมชอบเกมอันนี้ครับที่เหมือนเรามีการแข่งขันนะครับก็คือนกของใคร12เลนเด็กเรียนก็เป็นของนักเรียน12คนแทนนักเรียน12คนว่าของใครถึงจุดก่อนเส้นชัยก่อนก็ชนะจากการถอยลูกเต๋าอย
15: ่างเงี้ยใช่ซึ่งจริงๆตรงนั้นมาจากการบวกใช่ไหมแล้วก็ใครได้ตัวเลขอะไรก็ใส่ลงไปซึ่งเครื่องการถอยตรงนี้เนี่ยมันไม่แน่มันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับบางครั้งเราในหนึ่งในหกเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสได้2มากกว่า3ก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ตรงนี้เด็กก็ต้องรู้จักวิธีการวางแผนในการทอยเหมือนกันนะใช่ไหมต้องมีวิธีการกันต้องวางแผนให้เป็นอ
14: ย่างเรื่องวางแผนที่บอกว่ามีให้ทาย4ครั้งว่าจะคูณ10หรือว่าจะไม่คูณและใครใกล้100ที่มากที่สุดชนะอะไรอย่างเง
15: ี้ยอันนั้นก็เป็นการสอนให้เด็กวิเคราะห์เพราะการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าครูจะต้องกำหนดก่อนว่าบวกต้องไม่เกิน100นะแต่ว่าเมื่อทอยแล้วเนี่ยเด็กต้องคิดเองว่าจะคูณ10มั้ยซึ่งตัวนี้ครูสามารถดัดแปลงได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคูณอาจจะเป็นหารก็ได้หรืออาจจะลบก็ได้หรืออาจจะคูณมากกว่า10ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ตรงนี้แล้วเราจะสังเกตว่าครูเวลาครูที่อังกฤษเขาสอนเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าให้เด็กมานั่งรวมกันก่อนแล้วก็ให้เด็กเข้าใจกติกาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้ไปจับคู่เล่นกันไหมคะอันนี้เป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนนะก็เป็นการให้เพื่อนคนที่เก่งกว่าหรือว่าคนที่อาจจะมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์มากกว่านี่ช่วยเด็กที่เรียนค่อนข้างจะอ่อนกว่าก็จะทำให้เป็น
14: พลังหมู่มากพลังกลุ่มผลักดันเพื่อนให้เก่ง
15: ตรงนี้เป็นการทำงานเป็นทีมไงซึ่งตัวนี้เราขาดอยู่เราก็ควรจะเสริมเด็กตรงนี้ได
14: ้และอย่างถ้าเกิดคุณครูเพื่อนครูนำไปใช้ครับนอกจากในเรื่องของมีลูกเต๋าแล้วบรรยากาศในการเรียนต้องสนุกสนานแล้วอยากให้เพิ่มอะไรไหมครับ
15: ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เนี่ยครูควรจะต้องมีการเตรียมก่อนว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถจะใช้ได้กับการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันเป็นการบอกครูว่าเวลาเราจะทำอุปกรณ์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งควรจะใช้คุ้มค่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยของครูไทยเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีพลิกแพลงมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้แหละรายการเราต้องการต
14: ้องการให
15: ้ครูบอกเรามาเลยเราจะได้ไปถ่ายทำเพื่อจะได้บอกชาวโลกว่าครูไทยเราก็เก่งเหมือนกันนะ
14: ไม่ใช่เฉพาะที่อังกฤษมีทิชเชอร์ทีวี
15: ไม่ใช่
14: ไทยทิชเชอร์ทีวีก็เก่งเหมือนกัน
15: นี่แหละตรงนี้แหละเราต้องการอยู
14: ่ SMS มาบอกได้นะครับว่าใครมีเรื่องอะไรดีหรือว่ามีสุดยอดครูหรือว่ามีเทคนิคการสอนแบบนี้
15: ใช่
14: ทางทีมงานของเราครูมืออาชีพจะไปถ่ายทำนะครับแล้วอย่างมีนอกจากลูกเต๋าแล้วครูมีอะไรเสริมไหมครับเรื่องของกิจกรรมอย่างลูกเต๋าอย่างเซมซีได้ไหมครับ
15: ได้เซมซีก็ได้
14: อย่างนี้เป็นเพราะมันคาดเดาไม่ได้เหมือนกัน
15: ใช่มันก็เป็นสิ่งซึ่งก็ทำตัวเลขบนเซมซีสิแล้วพอทำตัวเลขเสร็จตัวเลขนั้นอาจจะบวกหรือจะลบหรือจะคูณหรือจะหารกับตัวเลขอีกตัวที่เราเซมซีได้อะไรเงี้ยก็ทำได้อีกนี่ได้เยอะเลย
14: วิชาคณิตศาสตร์จริงไม่ได้น่าเบื่อ
15: ไม่ได้น่าเบื่อเลย
14: ไม่ได้น่ากลัวถ้าเราคิดสมัย
15: ใช่
14: ที่ผ่านมา
15: ครูคือสมัยก่อนเนี่ยครูอาจจะสอนบนกระดานแล้วก็ให้เด็กทำแบบฝึกหัดซึ่งตรงนี้มันอาจจะทำให้เด็กรู้สึกว่ามันยากไงเพราะมันไกลตัว แต่ CMC เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเดี๋ยวนี้ไปศาลเจ้าหรือไปวัดหรือไปที่ไหนจะมี CMC เห็นไหม
14: ใช่ครับ
15: แล้วก็ถ่ายตัวเลขกันว่าได้เลขอะไรอย่างเงี้ย
14: เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนครูก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูด้วยแล้วก็ใครที่อยากติดตามสุดยอดไอเดียของการสอนคณิตศาสตร์ติดตามซีรีส์สัปดาห์นี้รับรองว่าไม่น้อยหน้าคุณพอแน่นอนนะครับบัวจัดให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ระดามากครับขอบคุณมากครับ
15: ดีค่ะ
14: ซึ่งรายการคุณมืออาชีพนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาติดตามดูซิว่าเราจะนำเสนอสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อย่างไรครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แน่นอนครับเห็นเราสองคนนะครับผมกับอาจารย์ระดาผู้เกียรตินะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับวันนี้ก็อาจารย์ระดาก็อยู่ในฐานะของไม่ใช่ที่ปรึกษาโครงการนะครับแต่อยู่ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกโดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือใช้ลูกเต๋านี่แหละหรือว่าลูกคุณสมชายเข็มกัดเนี่ย แต่วันนี้เราจะสอนเกมถอดรหัสจะเป็นอะไรไปชมเลยครับที่เชื่อทีวีครับ
2: วันนี้ครูมีปริศนามาให้พวกเราคิดกันนะตัวอักษรแต่ละตัวในหนึ่งคำรวมกันจะเท่ากับผลลัพธ์โดยได้มาจากการนำตัวอักษรมาคูณกันเช่นคำว่า bat เท่ากับ90 let เท่ากับ168 bet เท่ากับ105แล้ว table จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่า bat เท่ากับ90หมายความว่าอย่างไรจ๊ะ
3: B at A at T equals 90
4: That's a really good mistake Miranda because a lot of people would think that B at A at T equals 90 It's not quite adding Does anyone know what we might do
3: B times them together
4: That's it Sam We're saying that B times A times T equals 90
2: เกมถอดรหัสนี้เราจะใช้ตัวอักษรแทนค่าด้วยตัวเลขค่ะจากนั้นก็คิดคำต่างๆขึ้นมาแล้วคำนวณว่าคำนั้นมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร
4: ่ What would be a good place to start? Have bat 90, let 168 and bet. Have any of those numbers got anything? Do you look at those numbers? Does anything jump out at you? Jasper?
3: Bat and bet have one letter difference.And they're like, one of them's 15 more than the other one.
4: Okay. What does that tell us about the E? The value of E is?
5: Higher.
4: Well done. Than the value of?
5: A.
4: A. So that's something we know. Brilliant. And looking at 90 and looking at 105, what about those two numbers rings a bell? What have they both got in common? What do you reckon, Tasneem?
6: They're both in the five times table.
4: Well done, they're both in the five times table. They are, aren't they? So I think it's a really good bet that B is going to equal 5.
2: ส่วนมากแล้วเด็กๆจะกลัวคณิตศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เรียนแล้วเกิดพลาดขึ้นมาก็ยิ่งทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่เก่งเลยสิ่งที่เราพยายามสอนพวกเด็กๆก็คือในสมองของเราไม่ได้มีส่วนสำหรับคณิตศาสตร์ซีกสมองที่เราใช้คิดเลขเป็นซีกเดียวกับการคิดเวลาเล่นเกมอย่างเช่นฟุตบอลเป็นต้น
4: If we're saying that b equals 5 we're actually saying 5 times a number is 90 So what I want you to do is see how many combinations of numbers you can get 5 times a number equals 90
2: เวลาที่เราสร้างรหัสเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งที่จะทำให้ได้ผลมากที่สุดก็คือพยายามสร้างรหัสง่ายๆก่อนสำหรับนักเรียนที่คิดว่าคณิตศาสตร์ยากหันมาสนุกกับการคิดคำนวณแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือเด็กที่ชอบอะไรที่ท้าทายก็จะสนุกกับโจทย์ง่ายๆเหล่านี้เหมือนกับที่เขาได้ทำโจทย์คณิตศาสตร์ยากๆเลยด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่ากำลังทำสิ่งเดียวกันอยู่แล้วก็ถือเป็นการให้กำลังใจเด็กที่ไม่เก่งมันต่อยอดให้เด็กที่เก่งและสนับสนุนเด็กทุกๆคนอีกด้วยค่ะ
4: What you're going to do now is using what you know already using that you know that A and T could be what numbers could they be
3: they could be 6 and 3
4: Yep or 3 and 6 what else could the A and T be Bruska
3: it could be 9 or 2
4: Could be 9 and 2 or 2 and 9. So using what you know already, you're going to go off and you're going to work out the values of each of the letters B, A, T, L and E. And so, finally, you need to work out the value of table, which is T times A times B times L times E.
2: ฉันอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขเพื่อจะหาผลคูณหลายๆตัวด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือทักษะที่พวกเขาใช้หาความสัมพันธ์ของตัวเลขซึ่งเหมือนกับการเล่นเกมปริศนานั่นเอง
1: I think T is 3 because it's in all of the words and all of the words equal a number that is a multiple of 3
2: ปริศนาการถอดรหัสตัวเลขเป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะเพราะมันทำให้เด็กๆพยายามค้นหาคำตอบเด็กได้มีส่วนร่วมในการไขปริศนาและก็หาคำตอบในโจทย์เลขยากๆได้โดยที่ไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าการถอดรหัสเลขก็เหมือนกับเกมไขปริศนาซึ่งจะทำให้เด็กๆกล้าที่จะไขปริศนาถ้าเราคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและคิดตลอดว่าเราไม่เก่งเราก็จะหยุดทำระบบความคิดสร้างสรรค์ก็จะหยุดทำงานดังนั้นฉันคิดว่าวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของตัวเลขมันจะทำให้เราคิดเลขได้ดีขึ้นนะคะ
0: หลังจากชมไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่านเข้าใจแล้วก็อาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านซึ่งเป็นส่วนน้อยผมเชื่อว่าเป็นส่วนน้อยไม่เข้าใจเหมือนผมไม่รู้เรื่องครับ
5: ไม่รู้เรื่องตรงไหนล่ะ
0: ประธานโทษครับในฐานะนักเรียนเก่าผมพกกระดาษมาเองครับ
5: ดีมากเลยเป็นนักเรียนที่เตรียมพร้อมมาก
0: ทีนี้อาจารย์ดาช่วยทำหน้าที่อาจารย์อธิบายให้ผมฟังแบบเข้าใจง่ายๆได้ไหมครับ
5: เราลองมาสมมุติกันไหม
0: เอาเกมถอดรหัสแบบไทยๆนะครับ ยังไงครับ
5: เราจะถอดรหัสคำว่าอะไรดี
0: วงกลมครับ
5: วงกลม
0: ฝากอาจารย์เลยครับ
5: วงกลมนะเขียนคำว่าวงกลมใช่ไหมคะ
0: ลายมือหน้าตาขี้เหร่ลายมือผมก็ขี้เหร่ครับ
5: เหมือนกันครูคณิตศาสตร์ลายมืออย่างนี้แหละ
0: วงกลมอาจารย์หน้าตาดี
5: พอวงกลมปั๊บเนี่ยเราลองกำหนด3ตัวอักษรสิ
0: ครับ
5: ที่ให้เหมือนเขาอะแต่ครูต้องกำหนดก่อนสมมติครั้งนี้อาจารย์ระดากำหนดว่าตัวเลขของตัวอักษรแต่ละตัวไม่เกิน5แล้วกัน
0: แทนค่าอะไร
5: เราต้องกำหนดคำก่อน
0: ได้ครับ
5: คำว่าอะไรบ้างไหนด้วยลองดูสิ
0: กลมครับกลม
5: คำว่ากลมกลมมีค่าเท่าไหร่ดี
0: กลมแต่เราต้องกำหนดตัวเลขก่อนไม่ใช่เหรอคร
5: ับ เพราะฉะนั้นอาจารย์ระดากำหนดเลยนะ
0: ได้เลยครับ
5: กลมมีค่าเท่ากับ60
0: นี่อาจารย์คิดมาแล้วใช่ไหมครับ
5: ต่อไป
0: กวมครับกวม
5: กวมกวมสะกดไงจ๊ะ
0: กวมครับ
5: โอเคแปลว่าอะไรจ๊ะ
0: กวมแปลว่าเหมือนกับคำว่ากำกวมครับโอ้โหนี่ได้หลายภาษา
5: เอาเท่ากับ15เลยกันนะ
0: ได้ครับ
5: ไหนบอกซิว่า2ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไง
0: กอไก่กอไก่เหมือนกัน
5: มีกอไก่เหมือนกันถูกมีมามาเหมือนกันจำนวน2จำนวนนี้เนี่ยถ้าเราดูกันแล้วมันมีความสัมพันธ
0: ์
5: ตัวจำนวนนับใดบ้างที่นำมาหาร60ก็ได้นำมาหาร15ก็ได้เพราะอย่าลืมว่าในโจทย์ที่ครูฝรั่งเขากำหนดเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เนี่ยตัวเลขที่มาแทนค่ากอไก่หรือลอลิงหรือมอม้าหรือวแหวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอามาคูณกันนะไม่ใช่มาบวกถูกไหม
0: ใช่
5: เพราะครูบอกว่าคูณปั๊บมันตัวเลข3ตัวนี้ที่แทนค่าของตัวอักษรทั้ง3ตัวต้องมาคูณกันได้60จะทำนองเดียวกัน3ตัวที่คูณกันนี้ก็ต้องได้15มันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของตัวประกอบตัวประกอบของจำนวน60และ15ที่มันหาร60ก็ได้15ก็ได้คือจำนวนใด
0: 3กับ
5: 3ก็ได้ใช่มั้ย
0: 3กับ
5: 5ก็ได้ใช่มั้ยถ้างั้นบวยเลือกมาเราจะให้กอไก่นี้เท่ากับ3หรือเท่ากับ5ดี
0: เท่ากับ3ก่อนก็ได้ครับ
5: เท่ากับ3สมมุติเราบอกกอไก่เท่ากับ3
0: ลองคำนวณดูนะครับ
5: กอไก่นะเท่ากับ3นะตัวกลมเนี่ยก็กับลอลิงแล้วก็มอม้าเนี่ยมันจะต้องคูณกันแล้วได้60
0: ครับ
5: กอไก่ไปแล้ว3ถูกไหม
0: ครับ
5: ต้องคูณกับลอลิงซึ่งไม่รู้ตัวเท่าไหร่วิธีคิดก็คือต้องเอา3เนี่ยไปหาร60
0: ครับ
5: ได้เท่าไหร
0: ่ง่ายมากครับได้20ครับ
5: ได้20แสดงว่าลอลิงกับมอม้าเนี่ย

0: กันแล้วต้องได้20ถูกไหม
1: 4 5 20
0: อ้าวสมมุติตรงนี
1: ้เอาแล้วเอาแล้ว
0: 4
2: แล้วไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับ
0: นะเท่ากับ60
1: ครับ
0: จากตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น3 5 4ได้ป่ะ
1: 3 5 4
0: ได้มั้ย
1: ก็ได้เหมือนกัน60
0: แต่อย่าลืมว่ากติกาของเราคือตัวเลขที่มาแทนค่าตัวอักษรต้องไม่เกิน5ถูกไหม
1: แล้วไม่ซ้ำกันด้วย
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น3 คูณ5ก็ได้คูณ4ก็ได้ถูกไหม

0: 60
1: ครับ
0: อ้าวเรามาดูความสัมพันธ์อันนี้บ้างกอไก่ตะกี้3ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แทนค่า3ลงไปคูณด้วยวอแหวนคูณด้วยมอม้าเท่ากับ15
1: 15
0: เท่ากับ15
1: ถ้าเกิด3
0: ถ้า3 3ไปหาร15ได้เท่าไหร่
1: ได้5
0: ได้5เพราะฉะนั้นแสดงว่าวอแหวนกับมอม้าคูณกันต้องได้5ถูกไหม
1: ก็ต้อง
0: อะไรคูณกันได้5
1: 1 คูณ5
0: เพราะฉะนั้นก็เป็น3คูณ1
2: ภูมิใจจังเลย
0: คูณ5เก่งมากเลยเก่งมากเลยลองดูซิจะเป็น3คูณ5คูณ1ได้ไหม
1: 3
0: เราสลับที่เป็นคูณ5คูณ1ก็ได้ถูกไหม
1: ได้ครับ
0: ทีนี้เรามาดูนะจากตัวนี้เราสังเกตว่ากอไก่ตัวนี้ก็เป็นกอไก่เท่ากับ
1: 3แล้ว
0: มอม้ามันอยู่ข้างหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนนับที่อยู่ตรงนี้มันควรต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันถูกไหม
1: ใช่
0: มันควรจะเป็นคู่นี้กับคู่นี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มันควรจะเป็นคู่นี้ถูกไหม
1: ต้องเป็น305อยู่ด้านหลังครับ
0: เมื่อมันเป็นคู่นี้ก็คือ5อยู่ข้างหลัง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราได้ละกอไก่คือ3มอม้าคือ5แล้วบังเอิญวอแหวนมันเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก1วอแหวนเท่ากับ1
1: แล้วเขียนตรงนี้มั้ยครับเขียนบนหัวเลยมั้ยครับ
0: ได้ตรงนี้ก็ได้ตร
1: ง1
0: วอแหวน1ก
1: อไก่3
0: 3มอม้า5
2: โอ้ยถ้าเกิดผมทายนะครับ
0: ทีนี้ลอลิงล่ะลอลิงล่ะลอลิงก็หนีไม่พ้น
1: 4ถูกมั้ย4 4ครับ4
0: ลอลิงเป็น4แต่มันไม่เกิน5
1: 1 2 3 4 5
0: ถูกต้องเรียงลำดับไปเลย1 2 3 4 5สรุปว่าวอแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2กอไก่เท่ากับ3กอลอลิงเท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5ถามว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับจำนวนใดก็เอา1คูณ
1: 2
0: ได
1: ้2ครับ
0: 2คูณ3ได
1: ้6ครับ
0: 6 4
1: 6 4 24
0: 24คูณ5
1: เป็น120ครับ
0: 120ก็ได้เท่ากับ120ถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ไง
1: ทีนี้อันนี้คือเป็นวิธีการคิดของนักเรียนตอบโจทย์ของครูรับรองว่าสนุกแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการตั้งโจทย์ของครูล่ะครับให้อาจารย์ระดานะครับคิดว่าอันนี้เป็นการตั้งโจทย์วงกลมเหมือนกันดีมั้ยครับเราเฉลยไปแล้วนี่ครับว่าวงกลมคืออะไร1 2 3 4 5ทีนี้ในการตั้งโจทย์ครับ
0: ครูต้องเป็นคนกำหนดก่อนว่าวงกลมเนี่ยเราจะให้วอแหวนมีค่าเท่าไหร
1: ่ก็ต้อง1 2 3 4 5ตามนั้นเลยครับ
0: วงกลมมีค่าเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: เราก็กำหนดไปเลยว่าวอแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2ที่เรากำหนดตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราบอกว่าเรากำหนดให้จำนวนที่แทนค่าของตัวอักษรเนี่ยต้องไม่เกิน5
1: ครับ
0: ซึ่งมันเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆเด็กที่อาจจะเป็นประถม3ประถม2นี่ก็น่าจะได้นะฮะ
1: นี่ก็ถือว่ายากแล้วนะคร
0: ับ เพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันฝึกสมองไงมันทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าน่าเล่นจริงๆมันคือสมการใกล้ๆใกล้เคียงสมการนี่เองแล้วก็กอไก
1: ่
0: เท่ากับ3ลอลิงเท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5
1: ในการตั้งโจทย์ตั้งตัวเลขก่อนเลย
0: ตั้งตัวเลขก่อนเสร็จแล้วเรามาคิดว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมันเป็นตัวอักษร3ตัวอะไรได้บ้างที่เห็นชัดๆคือกลมต่อไปมวนก
1: ็มอ
0: ม้าวอแหวนลอลิงต
1: ่
0: อไปมีคำอะไรอีก
1: กว
0: มก็เป็นกอไก่วอแหวนมอม้าเนี่ย
1: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
0: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
1: แต่ว่าทำนะคิดมากเหมือนกัน
0: แต่ว่าเวลาคิดตรงนี้เด็กก็จะหาความสัมพันธ์ของความเชื่อมโยงของตัวเลขไงใช่ไหมว่าอะไรที่มันเชื่อมโยงกันเมื่อเวลาเด็กคิดเนี่ยเด็กจะไม่เอาคำว่ามวนมาคู่กับกลมแต่เขาจะดูว่ากลมกับกวมเนี่ยมันมีอะไรที่สัมพันธ์กันคือ
1: ม
0: ีกอไก่นำหน้ามีมอม้าเป็นตัวสะกดแล้วก็มีตัวอักษรตัวกลางซึ่งไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ือลอลิงกับวอแหวนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กควรจะจับคู่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: เด็กเขาพยายามจะใช้วิธีการสังเกตว่าเขาควรจะจับคู่ตัวไหนก่อนที่มันสัมพันธ์กันเพื่อหาค่าตัวเลขใช่ไหม
1: ทีนี้ก็ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไป
0: ใช
1: ่คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวครับเพื่อนครูครับวันนี้เช่นเคยครับขอคุณอาจารย์รัตดามากๆนะครับที่มาสอนสุดยอดเทคนิคในการสอนคณิตศาสตร์แบบสนุกๆ

0: วัสดีค่ะ
1: ผมกับอาจารย์ระดานะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับเราจะมาสอนเพื่อนครูในเรื่องของการสอนเทคนิคสอนคลิปวิชาคณิตศาสตร์ให้สนุกได้อย่างไรในห้องเรียนนะครับวันนี้เรามี2เรื่องด้วยกันจากประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการ

0: ช่างตวงวัดสมัยเด็กผมเรียนแล้วผมจำไม่ได้คือจำได้ในชั้นเรียนสอบได้คะแนนดีแต่พอนานวันเข้ากลับไปนึก
1: ลืมหมด
0: วันนี้2เรื่องจะทำนักเรียนสนุกด้วยแล้วก็จำได้ดีด้วยทำยาวิเศษกับทำขนมเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับช่างตวงวัด
1: เออน่าสนใจนะ
0: อาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปดูกัน
0: จริงเหรอครับ

0: เรียนรู้การอ่านค่าจากวิธีการวัดหลายๆแบบแต่ก่อนอื่นครูถามก่อนว่าเธอรู้ไหมว่าปกติเราอ่านค่าจากเครื่องชั่งยังไง
1: Well if you look at a scale there'll be lines and the lines worth something
2: Okay and you can use that to work it out
1: Yeah
2: Well done
0: อ่ะดีมากจ้ะอ๋อยังมีอีกอย่างนึงที่อยากจะรู้นั่นก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงว่าน้ำยาที่เราผสมมีปริมาตร500มิลลิลิตรฮะเพราะว่าเราต้องผสมน้ำยาขึ้นมาจากส่วนผสม5ชนิดเราจะต้องคิดก่อนว่าเราจะกะค่าปริมาตรมันยังไงชารีฟาจ๊ะหนูคิดว่าเราควรจะทำยังไงกับมัน
1: Maybe all of them have to be 100 milliliters
0: นั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะเพราะว่าถ้าแต่ละอันมีปริมาตรอย่างละ100มิลลิลิตรพอรวมกันก็จะได้500มิลลิลิตรพอดีหนูคิดว่านั่นเป็นเทคนิคหรือว่าวิธีที่ง่ายที่สุด
1: Easiest way because you can do many possible
0: เหตุผลที่เด็กๆจะต้องคิดเกี่ยวกับการกะค่าปริมาตรของส่วนผสม5ชนิดก็เพราะในกิจกรรมหลังจากนี้ต่อไปเด็กๆจะต้องใช้วิธีการหาค่าปริมาตรพวกนี้เพื่อผสมน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาปริมาตรของน้ำยาจะต้องเป็น500มิลลิลิตรแต่ว่าครูจะไม่ให้พวกหนูทำตามวิธีอย่างที่ชารีฟาพูดไม่เอาอย่างละ100 100 100 100 100มิลลิลิตรแต่ว่าพวกเธอจะต้องคิดหาวิธีที่มันแตกต่างออกไปเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันแล้วก็นั่งตามโต๊ะเพื่อช่วยกันคิดหาตัวเลข5ตัวที่รวมกันได้500มิลลิลิตรนี่เป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆได้คิดแล้วก็ค้นหาตัวเลขที่เหมาะสม เอาล่ะทีนี้ดูที่บอร์ดนะจ๊ะนั่นก็คือเครื่องวัดปริมาตรทรงกระบอกหรือกระบอกตวงฉันนำเอารูปแบบการสอนที่ช่วยให้เด็กๆได้คิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาจากแนวทางการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาให้เด็กๆสามารถอ่านค่าแล้วก็คิดว่าพวกเขาต้องใช้ของเหลวมากเพื่อผสมน้ำยาที่มีปริมาตร500มิลลิลิตร
1: Is it 25?
2: Absolutely. Let's check though by counting, shall we? 25, 50, 75, 100, 125, 150, and stop. Good.
0: เอาละทีนี้ครูจะเติมของเหลวลงในกระบอกครูจะเติมลงไปทั้งหมด200มิลลิลิตรเห็นไหมจ้าว่ามันเริ่มเยอะละพวกหนูลองดูซิว่ามันจะไปถึงตรงไหนคือครูอยากจะรู้ว่าครูจะต้องเติมลงไปอีกเท่าไหร่มันจึงจะได้ปริมาตรทั้งหมด500มิลลิลิตรเอาละคราวนี้ชารีฟาจ้ะหนูคิดว่าเท่าไหร่จ๊ะ
1: The answer is 300 because I counted them 50 and end up being 300 left.
0: เอาละหนูมองค่าที่เขียนไว้ตรงนั้นแล้วก็นับ50 100 150 200 250 300หนูนับค่าครั้งละ50ตลอดเลยเก่งมากจ้ะคราวนี้เด็กๆจะได้สนุกกันเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันนั่งตามโต๊ะแล้วก็ช่วยกันผสมน้ำยาให้ได้500มิลลิลิตรโดยใช้ความรู้ที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี
1: ้ No still
2: Hubble hubble toil and trouble pour them in on the double Oh
1: wow
2: How much liquid have I now got all together We had 1, 2, 3, 4 potions
0: นี่เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆฝึกทักษะการพูดการฟังรวมถึงการทำงานร่วมกัน
3: 2000
4: Alright, we've got our muffins today, alright? We're going to get to make our chocolate muffins with chocolate chips, alright? Now, this is our maths though, so we need to think about why we're actually doing muffins in our maths.
5: การทำมัฟฟินเป็นวิธีการสอนที่จะช่วยให้เด็กๆได้คิดเกี่ยวกับทักษะการวัดน้ำหนักและเรียนรู้วิธีการวัดที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมเพื่อทำให้มัฟฟินของพวกเขาออกมาให้ดีที่สุดนะครับในช่วงแรกของบทเรียนจะเป็นช่วงสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้วิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือที่พวกเขานำไปใช้ทำให้เด็กๆสามารถเลือกค่าจากเครื่องวัดได้อย่างเหมาะสมและประยุกต์ใช้ในการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบแต่ละอย่างของพวกเขาได้ในขั้นตอนต่อไปถ้าหากเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือวัดน้ำหนักของเราก็ทำให้เรากะน้ำหนักของส่วนผสมผิดเพี้ยนเข้าใจนะแบบนั้นมัฟฟินของเราจะอร่อยหรือเปล่า
4: Thank you. Probably the biggest amount you're going to be looking at today is about 200 grams.

0: If I jump up to 200, let's see how many jumps I actually do, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now I've got 8 jumps to get to 200. If I look at that now, is there anybody here who thinks they might know what that number is? That slightly longer interval there. Okay, Elliot, can you tell me what that middle marker would be worth?
1: 100.
0: 100 what?
1: Kilograms.
0: Kilograms or grams?
1: Grams.
0: Grams. Well done. Good boy.
2: เครื่องฉายภาพเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆครับที่ช่วยให้เด็กๆมองเห็นหน่วยบนเครื่องมือชั่งน้ำหนักได้อย่างชัดเจนและยังสามารถช่วยให้เด็กๆรู้วิธีการนำไปใช้ในกิจกรรมต่อจากนี้ด้วย
0: Very good.
2: ผมคิดว่านี่เป็นกิจกรรมที่ดีครับซึ่งเราจะเอาแป้งนมและน้ำตาลไปจัดไว้บนโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่จะให้เด็กๆสามารถเดินไปหยิบวัตถุดิบพวกนี้แล้วก็กลับมาที่โต๊ะของกลุ่มตัวเองได
3: ้
2: แล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็จะเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักพวกเขาจะพยายามทำให้น้ำหนักของมัฟฟินถูกต้องและมีความใกล้เคียงมากที่สุดด้วยเพราะว่าพวกเขาอยากจะชนะการแข่งขันนี้เด็กๆต้องการให้มัฟฟินของพวกเขาออกมายอดเยี่ยมที่สุดบนพื้นห้องจะเต็มไปด้วยแป้งเศษน้ำตาลแล้วก็เศษชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งทำให้เราต้องทำความสะอาดหลังจากจบกิจกรรมแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆจะได้คุยแล้วก็เรียนรู้กันว่าพวกเขาจะทำอย่างไรเพื่อให้มัฟฟินออกมามีรสชาติยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละกลุ่มของพวกเขา
0: Have you
4: measured it?
1: Yeah.
4: 150 grams.
1: Yep.
4: Good.
1: Good.
2: ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดเจนจากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและพวกเขาจะต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
4: That's enough. That's enough.
1: Yeah, but just put the fabric now.
4: And crack it out. Just pull it. Pull it. Make sure not.
2: มันไม่ใช่แค่เรามาทำมัฟฟินให้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเก็บเข้ากระเป๋าหลังทำเสร็จหรือรับประทานมันแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่เด็กๆทำมัฟฟินได้สำเร็จแล้วก็นำมัฟฟินพวกนั้นมาประกวดกันในตอนท้ายคาบอีกด้วยหลังจากใส่มัฟฟินเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่ถือว่าดีที่สุดก็คือว่าเราจะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการทำ
0: We've got our 6 muffins here looking very different and we have got our table of scores We're going to be judging you upon your look the taste the texture the smellAnd then teamwork, okay, which was very important as well. Very good texture.
2: ซึ่งเราจะให้คะแนนเด็กๆตามขั้นตอนการตัดสินจากรสชาติจากส่วนผสมและก็จากการทำงานเป็นทีมครับและในตอนท้ายเราจะได้ผู้ชนะออกมา
3: Very nice.
0: Crispy on top still.
2: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือเด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจในตอนท้ายของกิจกรรมว่าทีมที่เยี่ยมที่สุดคือทีมที่สามารถวัดและคาดคะแนนน้ำหนักของวัตถุดิบต่างๆได้อย่างถูกต้องและทำตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสมจนทำให้ได้มัฟฟินที่เยี่ยมที่สุด
0: The best chefs really are the best chefs. Can you give them a big round of applause, please?
5: ในฐานะนักเรียนใฝ่ฝันอยากจะมีห้องเรียนแบบนี้เลยครับ สองวิธีที่น่าสนใจมากเลยทำยาวิเศษเด็กพอทำยาวิเศษปุ๊บนักเรียนเก่
6: งเลย
5: ไม่ต้องดื่มด้วย
6: อย่างนี้ไม่ต้องเรียนเลขแล้วสิ
5: โอ้ยต้องเรียนสิครับแต่ว่า มันอย่างนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการสอนแบบไรครับ
6: จริงๆแล้วตรงนี้เป็นการสอนให้นักเรียนเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาจะจำได้แม่น
5: ครับอาจารย
6: ์เหมือนที่คุณบ๊วยบอกว่าผมเรียนมาผมจำได้ตอนสมัยเรียนแล้วได้เกรดดีซะด้วยสิ
5: ทำไม่ดี
6: แต่พอต่อมาลืมหมด
5: ย้อนกลับมาดูก็คืออาจารย์สมุด
6: ใช่เพราะจะเห็นว่าในเรื่องแรกเนี่ยเขาให้นักเรียนลองทำเวทมนต์จะเห็นว่าครูเขาลงทุนแต่งตัวนะแต่งตัวเป็นแม่มดเลยนะครูก็ตั้งเกณฑ์ว่าต้องให้ได้500มิลลิลิตรนะพออย่างนี้ปั๊บเด็กก็ต้องไปคิดว่าจะผสมน้ำยาประเภท1 2 3 4ซึ่งจะเป็นสีเห็นไหม
5: แล้วแต่สีนี่คือศิลปะด้วยแล้วแต่สีที่ชอบเลย
6: แล้วเขาก็ไปผสมสัดส่วนให้ได้ตามสูตรที่เขาต้องการแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน500มิลลิลิตรเป็นต้นอัน
5: นี้จะได้ทักษะการตวงจริงๆเพราะว่านักเร
6: ีย
5: นได้ทดลองตวงจริงๆ
6: ได้ใช้เครื่องมือในการตวงแล้วก็รู้วิธีการที่เราจะผสมสูตรให้ได้ตามสูตรที่เราต้องการใช่ไหมแล้วก็จินตนาการไปสิแล้วพอเรียนแบบนี้เด็กจำแม่นและตรงนี้เป็นเทคนิคที่ดี
5: อย่างเรื่องที่สองนี่จริงจังมากนะครับ
6: เรื่องที่สอง
5: แบบไม่บอกสูตรด้วย
6: ใช่
5: ให้ตวงเองบอกว่าส่วนผสมของมัฟฟินเนี่ยมีอะไรบ้าง ก็ให้ตัวเองเลยคิดสูตรเอง
6: ใช่
5: ทำไมก็ต้องจริงจังขนาดนั้นครับมีแบบคณะกรรมการตัดสินด้วยครับ
6: ใช่จริงๆตรงนี้นะถ้าเป็นของคนไทยนะควรเป็นขนมอะไรดีคนไทย
5: ผมนึกถึงขนมกล้วย
6: ขนมกล้วยก็ได้หรือขนมครกก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ดัดแปลงเป็นขนมไทยๆเสียแทนที่เป็นมัฟฟินซึ่งไม่ใช่ขนมบ้านเราก็เป็นขนมครกขนมครกมันต้องใช้แป้งอะไรเว้ยว่า
5: ก็แป้งข้าวเจ
6: ้
5: า
6: แป้งข้าวเจ้าทีนี้เวลาแป้งจะใช้แป้งแค่ไหน
5: กะทิ
6: ใส่น้ำเท่าไหร่กะทิเท่าไหร่ถึงจะทำให้เนื้อแป้งเนี่ยมันพอดีถูกไหม
5: แป้งหรือว่าปริมาตรไม่ดีหรือว่าผสมไม่ดีเนี่ยก็ไม่อีก
6: หรือถ้าใส่น้ำมากไปมันอาจจะนิ่มเหลวไปเลยมันก็ไม่สุกตัวเนี้ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูเนี่ยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกสุดท้ายอนาคตเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครูต้องไม่บอกนะครูต้องให้เด็กคิดเองนะ
5: ต้องใจแข็งหน่อย
6: ใจแข็ง
5: เพราะครูไทยเวลาเห็นเด็กคิดนานไม่ได
6: ้บอกเลย
5: อันนี้สิ
6: บอกเลยซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เด็กคิดไม่เป็นต้องให้เด็กคิดเองเพราะฉะนั้นตรงนี้น่ะถามว่าไอ้ขนมครกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่างตวงวัดได้ไหมได้ใช่ไหมเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ได้คณิตศาสตร์ก็ได้บูรณาการได้อีกเนี่ยถ้าครูมีเทคนิคตรงนี้นะขนมมีตั้งหลายอย่างในเมืองไทยเราใช่ไหมนั้นเราอาจจะเลือกใช้ขนมในท้องถิ่นของตัวเองตามบริบทของท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องเป็นขนมครกที่เราเสนอก็ได้เพชรบุรีก็ทำอะไรคะ
5: ขนมตาล
6: หรือ
5: ขนมข้าวหม้อแกง
6: ขนมหม้อแกงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่นไง
5: พอกลุ่มนี้แบ่งเป็นกลุ่มนี้ทำหม้อแกงอร่อยกลุ่มนี้ทำขนมครกอร่อย
6: มีแลกเปลี่ยนกัน
5: ก็ให้นักเรียนทำเลยกลุ่มนี้ทำมาเลยเป็นภาพขนาดใหญ่
6: เห็นไหมแล้วสุดท้ายเด็กก็จะจำได้ว่าถ้าจะทำขนมขนาดเท่านี้ต้องใช้ปริมาณแป้งเท่าไหร่ใช้ไข่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเป็นทางขนมพวกแกงทางเพชรบุรีใช่ไหมเด็กก็จะรู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการตวงก็เป็นการเรียนเรื่องการตวงการชั่งได้เลย
5: ผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดเด็กได้ก็เรียกว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษคือ learning by doing ใช
6: ่
5: ไหมครับ
6: ใช่
5: ทำโดย
6: เรียนรู้โดยการกระทำ
5: ปฏิบัติจริงๆเนี่ยจำได้นานจำได้แม่นแน่นอน
6: ติดตาเลยติดตาเลยและจะจำไปได้ตลอดเลยจะไม่เรียนอย่างนี้เรียนสนุกเด็กก็ไม่เบื่อ
5: ไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะเพื่อนครูนะครับผมฟังเองรู้สึกว่าผมไปปรับใช้ก็ได
6: ้ปรับใช้กับลูก
5: เดี๋ยวผมจะไปใช้กับลูกเลยว่าเดี๋ยวทำอะไรกับลูกเองเนี่ยลูกจะจำได้ด้วย
6: ใช่อยากให้ก็ลองผิดลองถูกอย่าเพิ่งใจร้อนบอกเขา
5: ใช้ได้ทุกวิชาเลย
6: ใช้ได้ทุกวิชา
5: เพื่อนครูครับใครที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ก็ติดต่อรายการของเราใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถามในฐานะที่ปรึกษาครับยังไงครับ
6: ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนครูนะคะว่าถ้าครูมีรายการพวกนี้ดีๆหรือเทคนิคการสอนที่ดีๆเนี่ยนะเรียนเชื่อว่าครูไทยเราเนี่ยมีเทคนิคเยอะแต่เรายังไม่ไปถึงท่านงั้นเราอยากให้ท่านบอกเรามาเพื่อเราจะได้นำทีมไปถ่ายทำถึงที่เลยค่ะแล้วเราจะได้ประกาศให้คนอื่นเขารู้ด้วยว่าครูไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน
5: ขอบคุณอาจารย์เหมือนกันนะครับจารดาครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับ
6: ค่ะ
5: ลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีครับ

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม n และก็3พาร์ม n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะ
สิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะ

คือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับ T นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างOH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิ้ลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2

0: ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH group นะคะและ Ford face group ค่ะต่อไปนะคะ double stranded นะคะแล้วก็ anti parallel หรือ anti parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5 prime end แล้วก็ t prime end นะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2 สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่คือกระบวนการผมจะต้องมาสร้างหนึ่งโนดเพื่อไว้บอกเด็กทุกคนที่ผมสอนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ระดับใดผมจะสอนม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ผมก็จะบอกว่าเทอมนี้ทั้งเทอมเธอเข้ามาที่โนดนี้โนดเดียวเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องไปสร้างโนดย่อยๆนะครับสั่งงานเด็กเช่นว่านี่ครับงานครั้งที่1ผมก็วิ่งไปโนดนึงงานครั้งที่2ผมก็วิ่งไปโนดนึงนี่งานครั้งที่1งานครั้งที่1ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกคนเอาคะแนนไม่ล่อหลอก5สมัครสมาชิกแล้วอัพโหลดรูปของตัวเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปสร้างบอกของตัวเอง1ชิ้นนี่คืออยากให้เด็กสร้างบอกเป็นพร้อมภาพประกอบอย่างน้อย1ภาพนี่นะครับบอกแหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้องด้วยส่งภายในเมื่อไหร่นี่ครับเวลาแล้วเวลาแจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ว่าตัวเองไปสร้างบอกนั้นน่ะอยู่ที่ไหนครับนี่ครับนี่เช่นอยู่ที่ www.thaigoodview.com/node นี่อย่างนี้การแจ้งส่งเป็นโหนดก็คือเป็นบล็อกเอามาส่งเหมือนกับเอากระดาษรายงานมาส่งบนโต๊ะครูนี่คือโต๊ะครู 6/1 โต๊ะของครูแล้วกันที่ 6/1 ไว้งานครั้งที่1กรุณาเอาสมุดมากองตรงนี้ก็คือโหนดนี้ไงสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแจ้งไม่แจ้งโหนดช่วยไม่ได้นะก็คือโทรไม่ส่งกันบ้านครูอะแล้วครูจะไปตรวจได้ไงเธอต้องบอกโหนดครูว่าเธอทำไว้ที่ไหนเด็กเขาก็มาแจ้งพอแจ้งเราก็เข้าไปตรวจเนี่ยครับเขาก็เอาเรื่องอะไรก็ได้ผมบอกแล้วไงเรื่องอะไรก็ได้อาจารย์สังเกตดูวิธีการให้คะแนนนี่ถึงขั้นตอนการให้คะแนนตกลงกับเด็กสำหรับเทอมที่แล้วครั้งที่หนึ่งถ้าดอกกล้วยไม้นี่ไม่ผ่านนะนักเรียนต้องปรับอีกเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักเรียนเธอได้กุหลาบขาวเนี่ยผ่านนะเธอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูปั๊บครั้งแรกเนี่ยทำไมครับได้ดอกกล้วยไม้นี่แสดงว่าเด็ดนะเนี่ยไม่ใช่ย่อยวันเด็ดโอ้โหแถมให้ดอกกุหลาบอีกดอกด้วยชื่นใจเห็นไหมครับมันก็ชื่นใจแล้วแต่เด็กเขารู้กับเราสองคนก็โอเคละอ้าวประเด็นต่อมาตรงนี้เราให้เด็กตรงต่อเวลาครูสนองให้วันที่เท่าไหร่เด็กเริ่มทำอะไรนี่ครับอาจารย์บอกส่งวันที่20กุมภาอาจารย์ไม่ต้องสนใจแก้ไขล่าสุด21กุมภาติดลบได้ทันทีครับนี่คือการไม่ตรงต่อเวลานี่คือกระบวนการง่ายๆนะครับอาจารย์อย่าไปใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ทั้งเทอมทุกชิ้นงานใช้แต่บล็อกเนี่ยไม่ถูกต้องเลยครับอย่างน้อยๆเด็กต้องเขียนครับเด็กต้องเขียนด้วยมือเพราะการเขียนด้วยมือเนี่ยเป็นการฝึกทักษะในการเขียนภาษาไทย
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับการสร้างบล็อกให้กับพวกเรานะอันดับแรกที่เราจะทำก็คือให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บ Thai Good View ก่อนนะครับนักเรียนเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกก่อนเวลาเราสมัครเนี่ยพยายามให้เราเนี่ยไม่ใช้ชื่อที่จริงของตัวเองนะไม่ใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามสกุลจริงให้เขียนเป็นนายกนายขออะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วข้อมูลพวกนี้มันจะไม่เซฟให้กับตัวเรานะ
2: คุณครูวิทยาได้เริ่มการเรียนการสอนแบบใหม่โดยสอนให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อใช้ในการส่งการบ้านซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

หลังจากที่เราลงรูปภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่หัวข้อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองไปด้านล่างดูนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงคําว่าบันทึกนะพอบันทึกเสร็จไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นวันที่ที่เราบันทึกไว้ให้นะแล้วสังเกตดูตรง as date ด้านบนนะครับก็จะมีรหัสโน้ตของเราที่เราจะใช้เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของครูนะครับถ้าอย่างของครูเนี่ยครูก็จะบอกรหัสโน้ตให้พวกเรามานะเราก็เวลาจะเข้าดูหรือว่าจะเข้ามาดูงานที่ครูสั่งเราก็เข้ามาในโน้ตนี้หลังจากที่ครูสอนแล้วอ่ะให้เราจับกลุ่มมันเองแล้วค่อยนำรายชื่อมาส่งให้ครูนะครับแล้วก็ครูจะบอก address ในบล็อกของครูไว้นะครับมันจะเป็นโน้ตนะเป็นรหัสอยู่เราก็มาดูโจทย์เอาโจทย์ไปเสร็จแล้วก็เราก็ไปสร้างบล็อกขึ้นมาบล็อกนึงนะพอเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับตอบคำถามในบล็อกเราเสร็จหมดแล้วเราก็เข้ามาในบล็อกของครูแล้วก็มาโพสต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็เชื่อมลิงก์กันไปสำหรับบล็อกของเราเองนะครับแล้วครูก็จะเข้ามาตรวจตามวันที่กำหนดเอาไว้

0: ตอนแรกไม่ต้องเอาอะไรมาคูณกับอะไรต่อสักอย่าง
1: 2 n n กับ n มันไม่ใช่2 n มันเป็น n กําลัง2
2: จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกสุดนะครับใช้ตั้งแต่การให้เด็กๆนักเรียนเขาสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เรื่องสอนเรื่องการลงรูปภาพลงอะไรที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่จะช่วยให้เด็กเขามีความสนุกนะครับแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นในการที่จะทำงานส่งเรานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เด็กจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็ให้แก้โจทย์ปัญหาครับผมเมื่อแก้เสร็จแล้วก็ให้ส่งผ่านทางบล็อกของเรานะครับโดยที่ว่าให้เด็กสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านเป็นลิงก์เชื่อมนะครับเรื่องการให้คะแนนก็จะเป็นแนวที่ว่าผมจะคอมเมนต์ไปถ้าอย่างเด็กที่ทำถูกต้องนะครับกลุ่มไหนทำถูกต้องเราก็จะให้คำชมเชยไปจะให้เป็นหน้ายิ้มไปนะครับเพราะว่ารู้กันส่วนเด็กคนไหนที่ยังทำผิดอยู่ครับก็จะคอมเมนต์ไปว่าผิดแล้วก็ให้กำลังใจไปว่าให้พยายามต่อไปมีอะไรมาปรึกษาอย่างนี้นะครับก็จะให้เป็นหน้าที่ร้องไห้ไปครับผมจากที่ดูจากเด็กที่คอมเมนต์ลงมาก็นอกจากที่เด็กๆ เขาจะตอบคำถามอย่างเดียวก็จะใส่ลูกเล่นคือเด็กบางคนถนัดคอมพิวเตอร์นะครับก็จะใส่ลูกเล่นอะไรเข้ามาเยอะแยะมากขึ้นนะครับทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะส่งงานครับผม
3: ให้ทำการบ้านผ่านทางบล็อกค่ะทำทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งได้เหมือนไม่เหมือนแบบทำในสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตามส่ง
4: ผ่านทางบล็อกดีกว่าค่ะเพราะว่าส่งงานตรงเวลาได้ครูเขารู้ว่าส่งตอนไหน
5: คุณครูพิชยาได้นำเอาบล็อกมาใช้ในการสอนวิชาภาษาจีน
6: ครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เราซื้อสอนเกี่ยวกับการเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์แล้วก็ให้พวกเราหัดสร้างบล็อกของตัวเองแล้วที่เราซื้อมีเนื้อหาให้อ่านเกี่ยวกับภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็ให้เราเข้าไปเขียนคำตอบหรือว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่วันนี้เราซื้อจะให้แสดงความคิดเห็น4สาวงามแห่งแผ่นดินจีนหรือว่าซื่อต้าเหมยเหรินสาวงามทั้ง4คนเนี่ยชอบคนไหนมากที่สุดเพราะเหตุใด

0: ปกติเขาก็จะเล่นแต่คุยกับเพื่อนแต่ว่าพอเราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็คืออยากให้เขาเข้ามาดูในกลุ่มภาษาจีนที่เราสร้างขึ้นมาก็จะอาจจะใส่ความรู้เข้าไปให้เขาอ่านหรือว่าเขาอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาจีนหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากรู้แล้วก็ไม่กล้าถามในห้องเรียนก็สามารถเข้ามาเขียนถามในนี้ได
1: ้มีความแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเรียนมาก็เข้าไปในเพิร์ลบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไทยกู๊ดวิวนี่คือจะมีหลายวิชาให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำอะค่ะ
2: การเรียนแบบเก่ามันก็จะดูเป็นเดิมๆอะไรนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ก็จะได้เปิดโลกกว้างขึ้น
3: เวลาเราแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเราเวลาเขาอาจารย์เขาถามว่าสงสัยอะไรก็ไม่มีใครกล้าถามแต่ถ้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บบางคนก็อาจจะกล้าถาม
4: คุณครูสุทัศน์ได้ใช้ Facebook และบล็อกมาเป็นช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
5: เดี๋ยวคาบนี้นะครับก่อนที่จะเรียนนะครับครูจะแนะนำว่าบทที่เราจะต้องไปเรียนด้วยตนเองนะครับที่ครูบอกในชีตนะก็คือบทแรกเลยเรื่องแสงนะครับแสงธรรมดานะครับเกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเวงกับการแทรกสอดว่าเราจะต้องไปเรียนรู้จากไหนได้บ้างครูทำทางเลือกเข้าให้หลายทางมากเลยทางเลือกแรกเข้าผ่านเว็บโรงเรียนเลยนะครับผ่านเว็บโรงเรียนเข้าทางไหนที่ครูบอกเห็นไหมพอเข้าเว็บโรงเรียนมาแล้วก็เข้าไปตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับก็เข้าหมวดวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะเจอการเรียนรู้ของฟิสิกส์ชั้นม.5 มีทางเลือกที่2ให้เข้าผ่าน Facebook ทุกคนอัพ Facebook ครูไว้แล้วใช่ไหมครับแอดมาแล้วครูรับแล้วหลายคนเด็กม.5 ทั้งหมดรับแล้วเวลาเข้าผ่าน Facebook เห็นไหมครับเข้ากลุ่มมา M5 นะครับ M.5 นะวงเล็บ2553จะเป็นรุ่นเราทั้งรุ่นเลยงั้นตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคนเล่น Facebook บางคน Facebook ไม่เล่นนะบางคนเว็บโรงเรียนเข้าไม่ได้เข้าผ่านบล็อกของไทยกู๊ดวิวนี่นะของไทยกู๊ดวิวเราจะเห็นว่ามีเหมือนหน้าเว็บทุกอย่างเลยเห็นไหมของไทยกู๊ดวิวเห็นไหมครับมีทั้งลิงก์ในเว็บหน้าแรกหน้า2แล้วก็มีบางคนแบบไม่ได้เข้าไม่ได้ในเว็บเข้าไม่ได้มีลิงก์เนื้อหาให้เหมือนกันเห็นไหมครับเวลาเราลิงก์เนื้อหาไปก็เหมือนกันครับก็จะเจอเว็บเห็นไหมจะเจอเนื้อหาข้างในเหมือนกันตอนนี้สั่งงานไปแล้ว2อย่างนะลองไปเปิดดูนะครับว่างานมีอะไรบ้างเห็นไหมมีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งเกมให้เล่นด้วยเกมตรงนี้จะอัปโหลดตลอดเวลานะครับจะแล้วแต่เวลางั้นใครที่ติดตามก็จะได้คะแนนงั้นเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมดเลยบทนี้โอเคไหมครับใครแบบอยากเรียนรู้แบบในนี้เปิดดูแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเนื้อหาในหนังสือทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมที่เอามาลงเข้าไป YouTube เลยครับนะใน YouTube มีลงไว้เหมือนกันเสิร์ชคำว่าสรุปแสงตอนนี้มีอยู่คนเดียวเลยที่ทำสรุปแสงนะเสิร์ชไปเจอเลยครับมีของครูเจอของครูแน่มีคนเดียวครับยังไม่มีใครทำตรงนี้ยังมีอีกถ้ามีคนไม่เข้าใจก็ติดต่อครูได้ตลอดเวลาทั้งใน M ทั้งใน Facebook

0: ต้องเข้าใจว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันเยอะนั้นเด็กก็สามารถเข้าทางไหนก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีเป็นการที่เด็กก็ไม่ลำบากโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเด็กจะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วเวลาติดต่อสื่อสารกับผมก็ใช้ Facebook กับ M งั้นเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่อะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามผมได้โดยตรงก็เหมือนนั่งเรียนในห้องเหมือนกัน
1: บางคนแค่แบบจับหนังสือก็เหมือนอยากจะหลับแล้วแต่แบบพอเล่นคอมก็เหมือนโอเครู้สึกดีขึ้นฉันได้เล่นคอมแต่มันเป็นการเล่นคอมที่มีสาระมีประโยชน์ขึ้นสามารถทบทวนได้ทุกเวลาค่ะเหมือนเวลาว่างไม่ได้ออกไปไหนก็เล่นคอมอยู่ก็สามารถเข้าไปทบทวนได้หรือว่าแบบเหมือนเราขาดเรียนเราก็สามารถเรียนย้อนหลังตามให้ทันเพื่อนได
2: ้ประโยชน์ก็แบบคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีมือถือแล้วก็สามารถเปิดเว็บขึ้นมาดูได้ว่าเนี่ยครูเขาสอนเรื่องนี้แล้วก็มาทบทวนอะไรเงี้ยค่ะ
3: ก็เหมือนตอนที่เราเรียนใช่ป่ะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีพลาดบ้างแบบเหมือนจุดนี้ยังไม่เข้าใจเราก็สามารถเปิดไปดูได้แล้วแบบเปิดไปดูเราก็สามารถกลับแบบเหมือนตรงนี้ไม่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ไปฟังใหม่ได้แล้วก็ก่อนสอบอย่างเงี้ยใช้ทบทวนหรือว่าเวิร์กค่ะ
4: การเป็นครูเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำอะไรด้านไอทีแล้วคนเขาจะร่วมมือกับเราได้เนี่ยต้องเราต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้ก่อนถ้าเราไปนั่งในใจเขาได้ทุกอย่างเนี่ยพูดง่าย

0: ที่นี่คือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรชบุรีโครงการแหลมผักเบี้ยก่อตั้งขึ้นเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้และต้องการพระราชทานแนวพระราชดำรินี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ปี2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยนะคะผ่านบริเวณหาดแหลมผักเบี้ยและในตอนนั้นเนี่ยที่ท่านทอดพระเนตรเห็นก็คือเห็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมค่อนข้างมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาในเมืองเนี่ยคนก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันขยะน้ำเสียก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมถึงไม่ลองเอาขยะมาฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะหลังจากมีพระราชดำริในวันที่12กันยายน2533สำนักงานกปร.ก็สนองพระราชดำริร่วมกับกรมชลประทานนะคะแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริให้ได้สำเร็จผลวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยคือให้ทดลองนะคะค้นคว้าหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะซึ่งมีปรัชญาหลักสำคัญของโครงการก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะเราได้มีเทคโนโลยีในเรื่องของการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตมีเทคโนโลยีเรื่องของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อผึ่งนะคะใช้พืชบำบัดน้ำเสียใช้ยากรองน้ำเสียและป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียนะคะในปี2542เราก็ได้ถวายเทคโนโลยีนี้นะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็มีพระวินิจฉัยนะคะแล้วก็บอกกับทีมคณะนักวิจัยว่างานเรายังไม่ได้หยุดแค่นี้สิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ต้องทำต่อไปก็คือขยายผลไปสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ที่นี่นะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและก็ประชาชนทั่วไปในการเข้ามาศึกษาค้นคว้า
0: ที่โรงเรียนวัดบางขุนไทจังหวัดเพชรชบุรีอาจารย์ณัฐประภัสกำลังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนออกไปศึกษาค้นคว้าที่โครงการแหลมผักเบี้ย
2: ก็ให้เด็กๆ เนี่ยได้ศึกษาค้นคว้างานของพระองค์ท่านว่าทำอะไรบ้างเพื่อจะให้เด็กๆ เนี่ยได้เรียนรู้งานของพระองค์ท่านแล้วก็ยึดงานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดี
3: นักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทย
4: ในหลวง
3: ในหลวงท่านทำอะไรทำยังไงที่นักเรียนว่าทำงานหนักในความคิดของนักเรียน
5: ช่วยเหลือน้ำท่วมครับ
6: ผมช่วยคนที่ยากไร้ค่ะ
7: เอาของไปบริจาคครับ
3: โครงการของในหลวงมีอะไรบ้าง
8: โครงการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครค่ะ
9: โครงการคนหลวงค่ะ
10: โครงการย่าแฝกครับ
3: ที่บ้านเกิดของเราคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีโครงการพระราชดำริของในหลวงเหมือนกันโครงการอะไรคะ
1: ในการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะหรือจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือจะให้จัดฝึกอบรมเนี่ยนะคะวิธีการก็คือเมื่อติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าท่านจะมาศึกษาดูงานด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะจะดูเรื่องของขยะดูเรื่องน้ำเสียหรือว่าจะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียนะคะแล้วก็จำนวนคนวันเวลาและสถานที่เพื่อที่ทางโครงการจะได้จัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการดำเนินงานให้ตรงวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะคะ
11: ดังความหวังของกลุ่มประชาที่ประทานจากฟากฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1: สำหรับกิจกรรมที่เราจัดให้กับโรงเรียนวัดบางขุนไทในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการให้ความรู้ว่าน้ำเสียนี่คืออะไรแล้วน้ำเสียเราจะดูได้ยังไงว่าน้ำเสียเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากๆแล้วกำจัดขยะด้วยตัวเองสามารถทำที่บ้านได้ทำยังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด5ฐานฐานแรกก็จะเป็นเรื่องของ น้ำเสียและตะกอนของน้ำเสียเสียมีคุณลักษณะยังไงเราจะดูยังไงนะคะ
4: เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองตักใส่ตักทุกอย่างใส่เข้าไปเลย
5: น่
4: าใช่ไหมน่าใช่ไหมน่าอาบไหม
5: เนี่ยนะคะพี่ๆจะบอกให้เห็นว่าทุกวันของน้องๆนะคะในการใช้น้ำเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่จะไปเติมทำให้น้ำเนี่ยเขามีสิ่งปนเปื้อนมากขึ้นนะคะ
4: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นนะครับ
5: ในน้ำเสียเนี่ยทางด้านหลังที่น้องได้เห็นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการบำบัดน้ำเสียรูปแบบนึงไอ้เจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆในน้ำเนี่ยแหละค่ะที่เขามีประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียอันนี้น้ำที่เข้ามาที่นี่นะคะก็เป็นน้ำมาจากบ้านเรือนของน้องๆเนี่ยแหละค่ะเรารวบรวมมาแล้วก็ส่งเข้ามาที่นี่นะคะนอกจากนี้เห็นไหมคะบ่อเรากว้างใหญ่เปิดโล่งใช่ไหมคะเรามีลมฟิ้วนะคะเรามีแดดส่องลงมานะคะสายลมแสงแดดตรงนี้แหละค่ะเราจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะคะเพราะว่าเจ้าสายลมแสงแดดเนี่ยเขาก็จะดึงอากาศที่อยู่ข้างบนนี้แหละค่ะลงไปในน้ำ
1: พอเข้าฐานที่2ถ้าเราจะทดสอบคุณภาพน้ำการตรวจว่าคุณภาพน้ำน้ำดีหรือน้ำเสียใช้วิธีการทดสอบยังไง
9: เวลาเราถึงที่เก็บน้ำตัวอย่างเนี่ยไปเห็นแหล่งน้ำแต่ละแหล่งเนี่ยสีมันแตกต่างกันเนี่ยถ้าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าน้ำอ่ะมันดีหรือมันเสียขนาดไหนเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่ไปวัดดูไอ้เครื่องมือตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็นการวัดหาออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้องๆรู้ไหมว่าพวกปลาหอยปูหอยกุ้งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันควรจะมีออกซิเจนละลายในน้ำอยู่เท่าไหร
11: ่2ครับ4ครับ
9: ยิ่งมากปลาก็ยิ่งมีอากาศหายใจเยอะดังนั้นก็ควรจะมีตั้งแต่4มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน้ำเสีย
10: ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
11: 0.9
9: ประกาศดังๆประกาศดังๆให้เพื่อนได้ยินด้วยเท่าไหร่แล้ว
11: 0.9
9: ทีนี้เราลองมาดูในน้ำดีบ้างทีนี้
10: ครับดูตัวเลขซิครับหนุ่มน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้บอกเพื่อนหน่อย
11: ถูกลองเลย
9: ปลาอยู่ได้ป่าวปลาอยู่ได้ป่าว0.2
10: อันนี้คืออะไรครับทางยาวๆเนี่ยแปลงยาวๆนี่เราเรียกว่ารู้ไหมจริงๆแล้วเป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเอาต้นหญ้าต้นไม้พืชน้ำต่างๆนะมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับ
1: คุณภาพน้ำที่ผ่านแปลงพืชบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าแปลงจะมีสีหนึ่งจะออกค่อนข้างดำและน้ำที่ผ่านแปลงพืชแล้วเนี่ยน้ำจะค่อนข้างใสและออกสีเขียวใสๆนะคะอันนี้เป็นมาจากกลไกในเรื่องของการบำบัดตามธรรมชาติเขาจะกินสารอินทรีย์ที่มากับน้ำเสียและเปลี่ยนรูปให้ไปเป็นธาตุอาหารเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะไปใช้ในการเจริญเติบโต
12: การทาปุ๋ยหมักโดยทั่วไปเนี่ยเรามีหลายวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเรามีวิธีการใช้ดินเข้ามาช่วยในการให้เขาย่อยสลายได้ดีขึ้นถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าสีดำๆเนี่ยนะสีดำๆตัวนี้จะเป็นของขยะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการใช้ดินเข้าไปช่วยในการกลบเพื่อที่จะให้เขามีการย่อยสลายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นชั้นถูกไหมคะนี่เหมือนกันเลยเห็นป่ะเป็นชั้นขยะดินขยะดินขยะดิน
9: เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราจะมีถ่านเพื่อที่จะดูดซับกลิ่นเขาด้วยนะครับ
12: ซ้ายเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ5เซน
9: ต่อไปนี่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวขยะลงนะครับเดี๋ยวเราจะถมหน้าดินกลบหน้าเข้าทั่วนะครับกลบให้ทั่วโอเคนี่เราทำได้ละ1ชั้นเดี๋ยวเราจะทำต่อมาอีก1ชั้น2ชั้นเป็น3ชั้น
1: จริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่หลักสำคัญของมันก็คือว่าจะต้องแยกขยะให้ได้และขยะที่เอามาทำปุ๋ยก็คือขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าน้องๆแยกได้ที่บ้านนะคะก็เอาขยะอินทรีย์เนี้ยมาใส่หลุมถ้าไม่มีถังก็ขุดหลุมมีพื้นที่ในบ้านก็ขุดหลุมเอาดินกลบนะคะหลังจากนั้น30วันน้องก็จะได้ปุ๋ยมาเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน
13: อยู่ที่ทางเข้าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของโครงการแหลมผักเบี้ยของเราเดี๋ยววันนี้น้องๆก็จะเห็นว่าป่าของโครงการแหลมผักเบี้ยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะคะเรื่องป่าชายเลนก็เป็นอีกหนึ่งระบบของโครงการนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียป่าชายเลนเนี่ยบำบัดน้ำเสียนะคะโดยการที่เราให้น้ำเสียเนี่ย ลงสู่ป่าเชเลนแล้วก็อาศัยตอนช่วงน้ำขึ้นค่ะคือน้ำทะเลมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเจือจางหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกรากต่างๆรากอากาศของต้นแสมหรือว่ารากค้ำจุนของต้นกงกลางเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยออกซิเจนออกให้กับน้ำพวกนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำเสีย
1: ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเชเลนที่แหลมพักเบี้ยเนี่ยนะคะเราวัดจากสถิติเรื่องของปริมาณต้นไม้จากเดิมที่ไม่มีเลยเนี่ยนะคะ

นอกจากนี้ยังมีนกอพยพและมีนกอีกหลายชนิดเข้ามาในบริเวณโครงการด้วยและล่าสุด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนกที่ไม่เคยเจอเลยในบริเวณนี้นะคะเพิ่มขึ้นอีก3ชนิดซึ่งเป็นนกชนิดเดียวกันกับที่พบที่เขาใหญ่ก็แสดงว่าพื้นที่นี้สมบูรณ์พอและนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นนกแล้วนะคะยังมีตัวเงินตัวทองเพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวเงินตัวทองเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวบ่งชี้ที่บอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

0: มีปูสะแ
1: ม่ปลาใช้ออกซิเจน4มิลลิกรัมต่อลิตร
2: ใช้พืชในการบำบัดน้ำเสีย
3: โครงการแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริมีนายหลวงเป็นผู้ก่อตั้งฐานที่1บำบัดน้ำเสียน้ำเสียคือน้ำที่ใช้แล้ว
4: ในน้ำเสียมีธาตุอาหารตะกอนสามารถปลูกพืชได
5: ้ใช้ถังคอนกรีตหมักวิธีหมักคือทำแบบขนมชั้นชั้นที่1ใส่ถ่านชั้นที่2ใส่ทรายชั้นที่3ใส่ขยะเปียกได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียการแยกขยะการทำปุ๋ยหมักแล้วก็การบำบัดน้ำเสียโดยปลาชายเลน
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือการหมักขยะครับเพราะว่าถ้าเรามีขยะเราก็จะได้ทำปุ๋ยได้ครับ
4: หนูอึ้งกับโครงการนี้มากค่ะแล้วก็ไม่เคยทราบมาด้วยว่าโครงการนี้นายหลวงท่านจะทำขึ้นมาแล้วหนูก็ไม่เคยทราบว่าพืชจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ค่ะ
6: ในฐานะที่เป็นครูสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้เชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเช่นการหาค่า pH ของน้ำในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การทำปุ๋ยหมักในกลุ่มการงานอาชีพและครูก็เข้าใจว่าสิ่งที่นายหลวงทรงทำเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมคือชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดความรู้ที่ยั่งยืน
7: ความภูมิใจที่เราได้รับใช้พระองค์ท่านนะคะจริงๆแล้วนักวิจัยทุกคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยนะคะเราไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกจากความภูมิใจที่เราได้และสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เสมอก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนมาดูงานเด็กหนึ่งคนเนี่ยค่ะในอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนะคะเขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้ศึกษาไปเนี่ยค่ะไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนักวิชาการทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานที่นี่นะคะเราก็จะมองเหมือนกับว่าเราคือผู้หนึ่งที่ปิดทองหลังพระมากกว่าแต่ถ้าทุกๆคนปิดทองหลังพระแล้วองค์พระได้สวยได้สำเร็จสมบูรณ์มันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งซึ่งคิดว่าคนไทยทุกคนคงอยากจะทำให้ในหลวงเหมือนกันแล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนได้มาทำเพื่อพระองค์ท่านเหมือนกันค่ะ

ัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูขอเสนอวิธีการทำหุ่นมือเพื่อให้คุณครูนำไปประยุกต์กับการสอนวิชาต่างๆและดึงดูดความสนใจของนักเรียนซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้ก็คือคุณเกียรติสุดาพิรมหรือครูอ้าวผู้บุกเบิกรายการเจ้าขุนทองรายการละครหุ่นที่ดังที่สุดในเมืองไทย

มีความรักในการ์ตูนนะในนิทานสำหรับเด็กอยู่แล้วดังนั้นไอ้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มันนำมาประกอบกับหุ่นมือเมื่อเรารู้จักศิลปะหุ่นมือเนี่ยเราก็เริ่มศึกษามันจุดเริ่มต้นที่ทำเจ้าขุนทองนะฮะเริ่มมาจากที่ทางช่อง7น่ะผู้บริหารช่อง7เนี่ยอยากได้อะไร

0: การที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กดูตอนเช้าโดยที่ไม่มีโฆษณาคั่นเคยเอาหุ่นเนี่ยไปเล่นกับเด็กนะเด็กจะสนใจแล้วเขาจะเชื่อถ้าเด็กเล็กนะคะเขาจะเชื่อว่าอันนี้เป็นตัวนั้นตัวนี้ถึงเขารู้เขาก็ทำเป็นไม่รู้เพราะว่าเขาจะสื่อสะท้อนอารมณ์ตัวเองออกมาทางนั้นบางทีเด็กเนี่ยจับหุ่นมาเล่นเด็กเล่นหุ่นเนี่ยเราจะดูอะไรได้เยอะแยะเลยจากสิ่งที่เด็กพูดว่าเด็กเล่นอะไรเด็กพูดอะไรหรือบางคนเนี่ยเด็กเตรียมคนมาถึงแบบอาจจะก้าวร้าวนะจะมีการตีหุ่นนะคะทันทีเลยบางคนนี่อ่อนหวานก็จะแบบค่อยๆพูดจาเพราะนะคะมันจะมีหลายอย่างค่ะคงเหมือนคนนะฮะหุ่นเนี่ยคือรูปแบบรูปลักษณ์ของตัวเขานะคะรูปร่างหน้าตาสีสันอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือความมีชีวิตที่เราใส่ให้นะมีความมีชีวิตชีวาแล้วก็บุคลิกนะคะที่เราใส่ให้หุ่นมันจะได้เป็นจริงขึ้นมา
1: จะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเทคนิคการสอนที่มาช่วยเด็กๆให้เรียนสนุกขึ้นอาจจะได้เทคนิคจากเพื่อนๆที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันหรือจากทีมงานแนะนำเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็อยากแบบว่าหากิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาสอนให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะคะ
3: ถ้านักเรียนได้รับเทคนิคที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกลุ่มได้ทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วก็มีการแบ่งปันความคิดได้ดีขึ้น
4: เอามาช่วยสอนช่วยทำกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเด็กก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้น
5: เราอาจจะมีการใช้หุ่นให้มีการเคลื่อนไหวแล้วเด็กก็จะได้มองเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วเด็กจะมีความสนใจกับตัวคุณครูมากขึ้นแล้วก็ในสื่อของการเรียนการสอนได้มากขึ้น
6: การสนทนาของช่วงแชร์ริ่งไอเดียในวันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องสมาธิความสนใจในการเรียนของนักเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของคุณครู
0: อยากรู้ว่าเวลาสอนมีเรื่องลำบากใจอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องการสอนเนี่ยค่ะมันมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องลำบากใจว่าอยากจะถ่ายทอดให้เด็กแต่เด็กรับได้ไหมหรืออะไรไหมเบื่อไหมอะไรเงี้ย
7: ที่เราเจอนะคะก็จะเป็นช่วงระยะความสนใจของเด็กจะสั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กด้วยแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้สัก15นาที20นาทีก็อาจจะทำได้แค่10อะไรเงี้ยค่ะ
3: สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซักๆคุณครูคิดว่าถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยน่าจะเรียกร้องความสนใจในการเรียนของเด็กมากมากยิ่งขึ้นนะคะ
8: พอมาถึงห้องเรียนเนี่ย1อุปกรณ์ของเด็กประถมเนี่ยมันจะมากขึ้นเช่นมีกล่องดินสอมีดินสอยางลบไม้บรรทัดเงี้ยนะคะพอเวลาคุณครูสอนปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือคุณก็จะเล่นแต่ดินสอตัวการ์ตูนไม่ฟังคุณครูอะไรเงี้ยสนใจแต่ตัวการ์ตูนใหม่ๆคิตตี้เบนเทนอะไรที่เขานิยมกันนะคะ
4: สำหรับความสนใจของเด็กในชั่วโมงเรียนเนี่ยนะคะก็มีปัญหาอยู่นะคะอย่างเช่นที่ว่าเวลาสอนเนี่ยก็จะมีเด็กบางคนที่แอบทำอะไรใต้โต๊ะกินขนมบ้างลอกกันบ้านบ้างทำวิชาอื่นบ้างขณะที่คุณครูก็สอน
0: ปัญหาต่างๆที่คุณครูประสบมานะคะมีวิธีที่จะช่วยให้มันแก้ปัญหาอะไรยังไงบ้างคะ
7: จริงๆแล้วอะค่ะก็คือเราจะโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณของความเป็นครูก็คือต้องแก้สถานการณ์นั้น
0: ๆ
7: ก็เหมือนเด็กเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบเลยนิทานหรือไม่ก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอความสนใจกลับมาปุ๊บก็เริ่มต่อที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เราจะไม่หลากหลายอะค่ะก็คือจะใช้แบบเดิมๆ
9: อาจจะเน้นน้ำเสียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็จะเป็นมุมนิทานจากหนังสือโดยบางทีเราก็จะให้เขาหยิบมานิทานที่เขาชอบเล่มนึงแล้วเราก็จะเป็นคนเล่าแล้วก็พอช่วงปลายๆหน่อยก็จะให้เขาเป็นคนเล่าแทนเราก็จะดึงได้พักหนึ่งแล้วก็ความสนใจที่มันมีมากกว่าบางทีกับของเล่นของเขาเขาก็จะไป
8: ป.1ก็ต้องมีการแข่งขันการให้ดาวเราจะเพิ่มการให้ดาวเด็กดาวเด็กดีเขาก็จะตั้งใจฟังแล้วก็จะพยายามอ่านหนังสือของเราให้ได
3: ้เด็กๆ เขาจะมีการชอบบทบาทสมมุติกันแสดงเป็นครูแสดงเป็นนักเรียนอย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาจะชอบยังชอบมีการให้

0: รางวัล
1: ค่ะชอบยังชอบอยู่ค่ะ
0: มีการให้รางวัล
1: แล้วก็มีการชมเสริมแรงเด็กๆเขาจะชอบค่ะ
2: คุณครูทุกท่านได้คุยมาเนี่ยก็ดีแล้วนะคะมีครูที่ดีมีโรงเรียนที่สนับสนุนเยอะแล้วก็กิจกรรมที่ฟังมาเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าอันที่เป็นหุ่นเนี่ยนะคะก็สามารถเอาว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในทุกกิจกรรมที่คุณครูทำอยู่แล้วแล้วหุ่นมันมีหลายแบบคือเราต้องสังเกตว่าอันไหนที่มันมีผลกับเขาแล้วอาจจะเป็นคนที่ชักจูงคือทุกอย่างนะหุ่นมันคือรูปแบบการ์ตูนนะเหมือนตุ๊กตานี่คือรูปแบบของมันเสียงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราเอาให้เด็กเนี่ยมัน3อันประกอบกันนะคะแล้วก็ตัวเราที่ต้อง acting เป็นเล่นละครเป็นรู้สึกว่าการที่จะช่วยให้ปัญหานี่ดีขึ้นให้คลี่คลายขึ้นเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะคะหุ่นเนี่ยจะช่วยให้จิตใจเขาอ่อนโยนนะคะให้เขา เรียนรู้จากเรื่องที่เราเอาหุ่นมาเล่นแล้วเป็นตัวที่ทำให้เด็กโตหน่อยเนี่ยสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมได้ว่าตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะเราจะได้เข้าใจเขาดังนั้นเนี่ยการนำหุ่นมาไว้กับการเรียนการสอนหรือการอบรมเด็กๆเนี่ยมาทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูอ่อนโยนอ่อนหวานขึ้นหุ่นจะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในทุกอย่าง
3: การเวิร์กช็อปในวันนี้ครูอ้าวได้นำวิธีการทำหุ่นมือชนิดต่างๆในแบบง่ายๆมาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการสอนและดึงดูดความสนใจของนักเรียน
2: อันนี้เราก็จะมาทำหุ่นชนิดหนึ่งที่ง่ายมากคือหุ่นพวกหุ่นมือนะคะคืออย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของการตกแต่งตามจินตนาการสามารถจะครูทำให้เด็กเล็กสนใจในแบบเรียนในบทเรียนนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ทำเนี่ยใช้ทำเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนนะคะอุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์ง่ายๆที่เราสามารถจะหาได้ทั่วไปอย่างเช่นเศษวัสดุต่างๆเศษกระดาษไม้ติมก็จะใช้สำลียัดหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นหัวอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นหัวตรงๆมาก็ได้เดี๋ยวคุณครูลองทำไหมคะ
0: ใช้กาวแปะเลยเหรอคะ
2: ใช้กาวแปะนะคะอันนี้เป็นทำอย่างง่ายๆคือว่าไม่ต้องใช้ได้เย็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูจะเย็บก็ได้นะคะเหมาะกับเด็กเล็กๆแล้วก็เหมาะกับ เรื่องสั้นๆค่ะเรื่องที่จะเล่นน่ะสั้นๆการทำหุ่นเนี่ยมันให้ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มันอยู่กับตัวเองค่ะเวลาที่ทำไปแล้วก็นั่งคิดอะไรไปแล้วก็ออกแบบในใจด้วยแล้วจินตนาการในใจด้วยว่าตัวนี้นิสัยอย่างนี้นะหน้าตาคนเป็นอย่างนี้ติดตาตรงนี้เอ๊ะผมเอาทรงอะไรดีเครื่องประดับมีไหมนะคะเวลาที่เขาออกแบบไปเนี่ยแล้วทำไปด้วยเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างนอกจากความคิดสร้างสรรค์อย่างที่รู้กันนะคะแล้วถ้าเผื่อให้เด็กทำไปกับเราด้วยก็จะยิ่งดีตามปกตินะคะเวลาทำหุ่นเนี่ยเราจะไม่มีการวิจารณ์กันเราจะให้เป็นเรื่องของจินตนาการจริงๆ
3: ครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการตกแต่งหุ่นถุงมือของตนเองอย่างตั้งใจและสนุกสนานโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม
2: ใช้เวลาไม่นานนะคะใช่ไหมคะแป๊บเดียวเราก็ทำออกมาแบบไอเดียแตกต่างกันไปนะคะสังเกตดูเมื่อกี้ดูคุณครูกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแช่มชื่นแล้วก็อยู่กับจินตนาการตัวเองทีนี้การเล่นเนี่ยไอ้หุ่นอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายมันแค่กระดิกนิ้วนะคะตัวไหนพูดก็นะตัวไหนพูดก็นะทีละนิ้วเป็นการแยกประสาทได้ดีมากสำหรับเด็กฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กที่จะต้องจับดินสอที่ก็ไอ้เนี่ยมันเป็นการฝึกสมองอย่างนึงการเล่นก็ขยับนิ้วตามใจชอบนะคะก่อนที่มันจะไปถึงคนดูที่เป็นเด็กมันจะต้องเริ่มจากเราไปที่หุ่นแล้วหุ่นถ่ายทอดไปนะคะแล้วเด็กถึงจะได้รับเข้าใจตัวละครนั้นๆและเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ
4: นายพรานค่ะนายพรานบอกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เหรอเจ้าหมอปอเนี่ยเราหามาตั้งนานแล้วนายพรานก็จั

0: หมอป่าไปแล้วก็บอกยายกับหลานว่าไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหมาป่าเนี่ยจะไม่มาเกเรยายกับหลานอีกแล้วหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็เลยกลับไปหาแม่ได้อย่าง
1: ปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมคะ
0: ได้อย่างปลอดภัยนำหุ่นนิ้วมือค่ะมาเล่านิทานเด็กก็จะมองว่าเรามีหุ่นอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นนะคะคือเวลาคุณครูพูดอ่ะเขาอาจจะมีความสนใจแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหุ่นมือหรือว่ามีถุงมือมาช่วยเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะคือเด็กอ่ะเขาก็จะชอบอะไรที่ใหม่ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะ
2: ท่านนี้ก็มาถึงหุ่นอีกอย่างนึงนะคือหุ่นเขาเรียกว่าหุ่นทำจากถุงกระดาษประมาณว่าถุงกระดาษท่านนี้หุ่นนี้มันทำได้หลายอย่างหลายวัสดุมากมันมีกระดาษก็ได้ผ้าถุงมือของหรือใช้เสื้อผ้าเก่าก็มาทำได้ฟองน้ำก็ได้นะคะมันง่ายดีก็เลยเอามาให้แนะนำนะคะมาแนะนำให้ทำกันอันนี้ทำจากกระดาษสีนะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยให้เด็กๆทำแล้วฝึกขัดอะไรกันเนี่ยก็ใช้กระดาษหรือใช้ดีกว่านะคะวิธีทำเนี่ยมันก็คือหุ่นเนี่ยมันไม่ขยับมือก็ปากนะคะอันนี้ขยับปากเป็นหลักแล้วทำจากกระดาษคือทำง่ายแต่ว่าไม่ทนนะนั่งทับแป๊บเดียวก็แบนแล้วนะทีนี้ถุงเนี่ยคือตัวหลักของตัวนะคะเนี่ยเราก็ทำถุงแบบนี้นะคะเหมือนพับถุงธรรมดาเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาจากกระดาษพอที่จะใส่มือเราเข้าไปได้ขนาดนั้นนะคะธรรมดาเนี่ยเราเคยเห็นถุงอย่างนี้ใช่ไหมที่เอาตรงนี้ขยับใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาให้มันชัดยิ่งขึ้นพอเวลาปากมันใหญ่ชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถจะให้ความสนุกสนานได้มากขึ้นเพราะปากมันใหญ่พูดแล้วเห็นชัดอันนี้ก็เอาปากนี่แปะเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นจานกระดาษนะคะอันนี้เลยเป็นหุ่นที่ประยุกต์ขึ้นมาหน่อยจากถุงอย่างเดียวเป็นมีจานกระดาษด้วยอันนี้เราก็มาเริ่มจากการที่ทำถุงก่อนนะคะก็เหมือนถุงกระดาษทั่วไปถุงกระดาษแบบมีก้นนะคะเราก็จะพับประกบกันแล้วก็กะขนาดค่ะเดี๋ยวลองพับดูนะคะก็ใช้กาวเป็นหลักนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการลองทำดูก็จะให้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับ i เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด v กับ i เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น r1 กับ r4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1, 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะ
ป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสับไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์ตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์ข้อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเต

เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้

ากรนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดก็จะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไรออกไหม
1: ไม่
0: ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
2: ไม
0: ่ต้องเติมอะไรไหมลูก
2: ไม่
0: ต้องเพราะฉะนั้นเราจับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
2: ได
0: ้ได้แล้วอยู่ในเซตเดียวกันได้ค่ะโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
2: ต้อง
0: ตัดอะไรออกลูก
2: ต
0: ั
2: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: มันก็จะเป็นกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม
2: ing
0: แล้วซิงอ่ะลูก
2: ไม่ต้อง
0: นะคะซิงไม่ต้องเราก็สามารถที่จะอยู่ในเซตเดียวกันกับตัวนี้ได้ตัวนี้อยู่ในเซตไหน
2: ต
0: ั
2: ด
0: อีออกแล้วเติม ing นักเรียนมีคำอื่นอีกไหมใครรู้บ้างคำอื่นอีกที่เป็นเวิร์บที่สามารถเติม ing ได้อ่ะฝนยกมือลูกเอาเลยลูก
3: riding
0: what does it mean in Thai
3: ขี่จักรยาน
0: ก็ได้ขี่ได้ไหม
3: ได้
0: อะไรเช่น
3: motorcycle
0: ใครได้ ride a
3: horse
0: ride a horse โอเค riding ก็เป็นลักษณะนะคะตัดอีออกแล้วเติมให้เซตเดียวกันมีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
3: running
0: burn ไปก่อนยกมือแล้วตอบหน่อยตอบลูก
3: burn end
0: ทำไมต้อง burn ล่ะ
3: เพราะมันเป็นคำ
2: สั้น
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำ running ใคร action ทำนี้ได้ใคร action ได้โอเค very good everybody running run or not
2: run
0: okay forexercise โอเคเพื่อนนักเรียนจะทราบน่าจะทราบเรื่องตรงนี้เราก็มาสรุปเป็นกฎกันว่าถ้าเกิดเรามาดูเป็นกฎกันนะคะ present continuous เป็นกฎอย่างไรดูจากตรงนี้นะคะอันนี้ใส่เข้าไปมองเห็นไหมลูกเรามาดูนะคะดูพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมใน present continuous ถ้าเติมยิ่งเป็นไงเติมอิงในช่องที่1 นะคะมันมีคำบางคำนะจากที่เรียนสรุปเมื่อกี้เนี่ยตัด e ออกแล้วเติม ing เติม ing ได้เลยเติมคำต่อไปใช่ไหมคะเติมคำที่ต่อท้ายอีก1คำเช่นคำว่า run คำว่า put คำว่า pat ใช่ไหมคะเติมแล้วมันมีคำอีกประเภทหนึ่งซึ่งเติมไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปเรียนในชั่วโมงหน้าแต่เราทราบไว้ก่อนว่ามันพอมีคำอะไรบ้างยกตัวอย่างสักคำได้ไหมที่มันเป็นกริยาแล้วมันเติมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเติม ing ได้
3: read
0: แปลว่าอ่านเติมได้ไหมลูกอ่าน
2: ได้
0: เติมได้ค่ะ read a spell read
2: reading
0: พอเติม ing เป็น reading เติมได้ค่ะนะคะถ้ากดในข้อปกติตรงนี้นะคะไม่เป็นไรมีคำอื่นอีกไหมที่เราเติมไม่ได้อ่ะมันไม่ควรไปเติมอ่ะพอทราบไหมพอทราบไหมคะผมถูกยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นคำว่า like like เป็นกริยาไหม
2: เ
0: ป็นใช่ไหมเราไม่ตอบ I am writing ฉันกำลังชอบ I am writing no I am writing in no นะคะมันเป็นตัวที่ไม่สามารถเติมได้เดี๋ยวเราไปเรียนในขั้นต่อไปเขียนนะคะเดี๋ยวครูจะแจกตัวนี้ให้ขอวอลเนเทียร์มาแจกสักคนสิแจกตัวนี้ไม่ให้เป็นแบบสรุปใครจะออกมาแจกให้ครูได้ไม่มีวอลเนเทียร์เอามาเลยลูกมาแจกสองข้างแบ่งกันลูกใหญ่แจกได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของ present continuous โอเคนะเดี๋ยวใครยังไม่ได้มาต่อได้นี่เรามาดูตัวนี้กันพอเราสรุปออกมาเป็นแพทเทิร์นเราจะสรุปได้ว่าเป็นไงลูกมองเห็นไหมตัวเมื่อกี้ที่เรียนพูดไอเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็น subject เป็นไง he เป็น subject ใช่ไหมคะ she เป็น
2: subject
0: นะเป็น subject ไอ้พวก I you we he นั่นมันเป็นคำประเภทใด
3: pronoun
0: เก่งมาก pronoun นะคะนอกจาก pronoun ที่มาใช้ตรงนี้มันก็สามารถที่จะใช้คำนามได้คือ noun ได้โอเคนะถ้าเป็นตัวคำ subject บวกด้วย verb
2: to be
0: verb to be ในเรื่องของ present continuous มี
2: แค่
0: is แล้วเรียนก็ต้องจัดเลือกไอ้

0: นี้ใช้กับ is and are ให้ถูกด้วย key am ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ key are ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นในตรงนี้นักเรียนทราบแล้วจากขั้นต้นที่เรียนมาป.3 ป.4 นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ is and are บวกไอ้ is and are พวกนี้เป็น verb to be เราเรียกว่า helping verb บวกด้วย verb จริงๆที่เติม ing แล้วก็เอาการเวลามาใส่เข้าไปหน่อยการเวลามันก็อย่างเช่นคำว่า
1: now
0: คำว่า at the moment โอเคไหม get ไหมคะ
1: get
0: นะอ้าวทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยว separate เป็น2ฝั่งนะ2ฝั่งแล้วก็matching and then make the sentence okay I will give you the picture and the word นะ and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking okay เข้าใจไหมคะ
1: เ
0: ข้าใจนะเราก็แบ่งง่ายๆเลยนะเอาตรงนั้นเลยเอาที่นักเรียนรวมกันนะคะ

0: เป็นคนละใบดีกว่าเพื่อความ
1: อ้าวเร็วๆเลยนี่คนละหนึ่งใบโอเค
0: อาจจะได้เป็นคู่ก็ได้นะลูกนะ
1: อาจจะเป็นคู่ไป
0: อ้าวครูให้เวลาเรียนเอากี่นาทีวิ่งหาคู่ต้องแซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่ตกลงกติกาเลยชูมินิสโอเคเกิดโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้พาไปนั่งไว้จับมือกันนะเลย speak english speak english ได้แล้ว1คู่จับคู่ไปนั่งเลยตรงไหนก็ได้นั่งไปก่อนนั่งเลยนั่งตรงไหนก็ได้นั่งก่อนเลยจับคู่กันนั่งจับคู่กันนั่ง one and half minute ใครไม่ได้มีไหมอ้าวทีนี้ครูขอบริเชียมาข้างหน้าสักอีกคู่ดีสองสักคู่อ่ะโอเคก็มันคือคู่นี้คู่นี้ก่อนก่อนโอเคโยงนั่งก่อนไหนโยงของใครใคร
2: มือส่งแ
0: ทนโอเคไม่เป็นไรสองแขนไม่เป็นไรโอเคNoi and okay, you make the sentence by yourself. Show your to your friend.
2: He is running.
0: Okay. Yes. Okay. He is running. ผมให้เลือกหน่อย ใครได้อีกใครอีกก็มือ Okay. เอามีม Come on, please. What is his name?What is his name? Cow. Okay.
2: He is eating sandwich at the moment.
0: Hey, he at the moment. ด้วยเยี่ยมมากเนี่ย Okay. มีใครอยากออกมาอีกไหมคะอ้าว Okay ค่ะ Come on, please.
2: They are dressed every day.
0: Again, please.
2: They are dressed every day.
0: They are dressed every day. Okay, na? Okay?
3: No.
0: Why? Yes, very good, Sam. Try again, please.
2: They are dancing every day.
0: Very good. They are dancing. Spell dancing. Very good. Okay. Very good. Okay.
2: Huh? Every day.
0: ใช้ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เก่งมากเลยมันเป็นเรื่องของคำนี่เยี่ยมมากใช้อะไรลูกใช้อะไรคะใช้ now หรือ at the moment Very good ถ้า every day มันเป็นเรื่องของ present simple โอเคอีกสักคู่โอเค sit come on please

0: vocabulary
1: คำศัพท์
0: คำศัพท์ writing okay you spell writing
2: w r i t i n g
0: very good เราต้องเข้ากดข้อบรรทัดอีกโอเค very good very good ขอบคุณเพื่อนหน่อยได้ไหมคะคนอื่นได้ไหมได้ทีนี้จะขอคืนจะขอคืนเดี๋ยวให้ใหม่โอเคไหมโอเคส่งมาเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือ tense ของ present continuous tense เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้หรือณปัจจุบันนี้นะคะอ้าวทีนี้เขียนนะเมื่อกี้ได้แล้วทีนี้เขียนสักคนละ2 3ประโยคมีสิทธิ์มี8ข้อเอาครึ่งเดียวนะทําในระยะเวลาที่ตรงนี้ส่งไปทั้งหลายเลยเอาครึ่งเดียวค่ะเอาสักคนละกี่ข้อแล้วแต่ชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยค่ะแกมซิดาวพลีสเอาเลยชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยเวลาเขียนประโยคนักเรียนต้องแคปิตอลตัวใหญ่ไหมข้างหน้าต้องไหมคะ
3: ต
0: ้องเขามี example มาให้เรียนข้อหนึ่งแล้วเห็นไหม he is like
3: sharing
0: โอเคเรียนทำข้อ2ต่อข้อ3ต่อข้อไหนก็ได้ที่เรียนทำได้ไหมลองดูซิว่าโครงสร้างที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยเราพอเขียนได้ไหมได้ไม่ได้เหรอ
3: ได
0: ้โอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างอ้าวเช็คคนที่เขาทำแล้วว่าถูกไหมเห็นไหมลูก
4: เห็น
0: นะคะอ่ะข้อหนึ่งนะคะ she is playing the piano นะคะ she is playing the piano นะ he is cleaningHis dish. He is going upstairs. He or she? He. และดูรูปภาพด้วยเป็น he ใช่ไหมคะต่อไป number six, number five. She. รูปนี้นะ She is combing her hair. นะ number six. She is drinking a cup of tea. Number seven. She is driving a car. And สุดท้าย she is. โอ้ยนะโอเคนักเรียนเก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ดูนะคะอยากเล่นเกมอีกไหม
5: อยาก
0: มองอยากไม่ค่อยมีชีวิตชีวาอะไรอยากไม่อยาก
5: อยาก
0: โอเคคุณมีเกมให้เรียนเล่นเกมนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ING เหมือนกันนะขณะนี้ครูกำลังทำอะไร
6: walking
0: okay I will give you about the game what is Samdoing yeah what is Sam doing okay what is Sam doing okay เมื่อกี้นี้ในนี้มีกระเป๋าน้อยๆมา do you like
5: yeah
0: it lovely you said it lovely you want some in the thing from in you want
5: yeah.
0: you guess it the money yes okay it from pie where is pie
5: In
0: yes, ในห้องสอน problem.

0: One card for you. One card for you. One card for you. You want? You want? One card for you. Okay. ครบอย่าง4 โอเค 1 2 3 4 5เกมนี้ให้นักเรียนจะมีการ์ดทุกคนใช่ไหมคะมีการ์ดทุกคนนักเรียนจะมีการ์ดซึ่งมีชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะรู้ว่าของตัวมีอะไรเราก็จะมาดูว่าคนในภาพนี้เขาทำอะไรนะคะคนมีชื่ออยู่ตรงนี้เขาทำอะไรแต่ทุกคนจะไม่มีแซมเราต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเค understand
1: yes
0: for example who get who gotGuard I, Martin, who? Stand up. Okay, what is Martin doing?
2: Martin is stealing someone's bag.
0: Martin is stealing someone's bag. Okay? You look for here. Look at Martin. Okay? Understand? I will give you the paper. And you write the name of someone here when you listen the ที่เพื่อนพูดโอเคไหมโอเคไหม the sentence ที่เพื่อนพูดโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะโอเคนะครูแจกอันนี้ต่อไปอันหนึ่งแบบรวดเร็วตามสตาร์ทเลยแจกช่วยกันแจกส่งไปทุกคนจะได้นะคะส่งไปช่วยกันส่งนิดหนึ่งวันเคสครูก็ต์เวนดี้เวนดี้โอเค what is Wendy doing
3: Wendy is playing football
0: โอเค Wendy is playing football is Wendy playing volleyball
4: no
0: okay you likeNumber of Wendy, you right? Wendy, where is Wendy? ใครสามารถใส่ได้ออกมาใส่ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยอ่ะหนึ่งคนเอามาใครก็ได้ออกมาเดฟ้ามาเลยโอเคใส่ในนี้เลย Wendy อยู่ตรงไหนเอาปากกาที่ค่อยๆเขียนโอเคไหมคะโอเคอ้าวหาต่อไปอ้าวฟ้าหาบ้างหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John โอเคอ่ะ What is
5: John
0: อะไรเมื่อเราจะถามคำถามที่เป็น ing John อะไรคะ What is
5: John
0: โอเคใครก็ John ต้องถามก่อนว่าใครก็ John Only one โอเคก่อน Only one ก่อนตอบ
3: John isPlaying volleyball with his girlfriend.
0: Okay, you come on please and check the name here. Write the name here. John is... ลองมอง John อยู่ตรงไหน John is playing volleyball. How about John is playing volleyball? Okay, thank you very much. Okay, John is playing volleyball with his friend.You ask your friend who got number อะไรก็แล้วแต่ it's up to you อ่ะบอกเลยถามเพื่อนเลยเอาคนต่อไปฟิลิปโอเคหันไปถามเพื่อนและถาม
3: who got Philip
0: โอเค who got Philip โอเคทุกคนถามเอาทุกคนถามฟิลิปถามด้วยคำพูดว่าไง what is what is หรือ what ที่เราใช้เฉพาะตัว ps what Philip doing หรือ whatIs Philip doing? Okay. You answer.
6: Philip is writing a postcard to a friend.
0: Okay. Come on, please, and write the name in the this card. หมดยังหมดคนยังอ้าวเหลือต่อไปใครแล้วต่อไปใครคะชื่อต่อไปชื่ออะไรคนที่สามชื่อตัวที่สี่ชื่ออะไรลูกชื่ออะไร What the name ไทน่าเทียน่าไทน่าโอเคไทก็อดทูก็อดโอเคเพรมเพื่อนๆถามเพรม What the music. บอมมาเขียนให้ครูหน่อยสิตรงไหน listening to the music ใส่ชื่อตรงไปตรงไหนลูกอ้าวดูสิบอมทำเหมือนของเปรย์ไหมเร็วลูกมาดูสิได้ไหมครับไม่ได้อ่ะใครได้คะอ้าวตะนอยมาลูกตะนอยมามีไหมเขานั่งอยู่บนอะไรคะบนอะไรบนอะไรคะดังๆ beach
3: chair
0: โอเคใครจะอาสามายืนเขียนตรงนี้ให้คุณครูโอเคอยู่โอเค thank you very much โอเคอ่าต่อไปคนต่อไปพีเตอร์พูดกับพีเตอร์โอเคโอเคอ่ะถามทุกคนถาม
5: what
0: เขียนบอกไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน no no no อ๋อAgain please okayAgain please Peter is
5: Peter is coming out of the sea
0: ชัวร์ไหมชัวร์ชัวร์ไหมลองดูซิถูกไหม right right or wrong
5: right
0: right okay เอาต่อไป who got Joe โจโจโอเค very good โจโจถามก่อนเจ้าถึงตอบเพื่อนๆถามลูก
5: What is Joe doing?
7: Joe is selling ice cream.
0: Selling ice cream. หายโจ้คุณครูยังไม่เห็นโจ้ของกระนอยใช่ไหม
5: Yes.
0: โอเค Another. Who got? ชื่อไร
8: Vanessa.
0: Who got? Who got? โอเค3 4คนใครจะตอบ1คนว้าโอเคเอาแกมถาม what อะไร what is อันที่หันไปทางว้านี่หันไปทางว้าโอเค
9: Vanessa is living on beach
0: ว้าถูกไหมคะดูด้วยนะคะดูด้วยพี่จะนอยเขียนถูกไหมจะนอยเขียนถูกไหมพี่นอยเขียนถูกไหมถูกไหมคะ
10: พี่อาจารย
0: ์ How about Martin everybody How about MartinMartin is ใครได้ Martin who got Martin from Martin is
11: Martin is stealing someone's bag
0: okay you come on and write already yeah she is very good at writing she is very good you wait for her okay and then number who got Mark okayWhat is Mark doing?
12: Mark is swimming in the sea.
0: Okay, Mark is swimming. Okay. Who got Karen? Karen. Who got Karen? Okay. ใครตอบ ปังชุก Okay, ปังชุก
13: Little sister.
0: Okay, ปังชุก Who is winner? Okay, you. Okay.
14: Karen is talking on her mobile phone.
0: Karen. เรียนดูตรงนี้ด้วยนะคะโอเคถูกไหมคะKaren Karenจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะโอเคนะคะต่อไปKarenแล้วต่อไปใครคะใครคะแกร์ผู้ก็แกร์โอเค What is Karen doing
15: Karen is playing volleyball with her boyfriend
0: โอเค Karen is playing volleyball with her boyfriendแชร์ playing with her boyfriend แล้ว her boyfriend what does what is his name
16: John
0: very good and then Fred who got Fred okay who want to ask okay จ้า ask what is Fred
17: what is Fred doing
0: okay
18: Fred is running around the beach
0: what Fred is running around the beach FredOkay. Fred is very
19: strong
0: and fat. นะคะ fat. อยู่ลูก
20: here.
0: Fred.
20: Fred.
0: Yeah. And then, what is Vicky? Okay. You got Vicky? Okay.

ประโยคหนึ่งโอเคไหมบนกระดานนะแข่งนะ

0: วันครุ๊ปครุ๊ปเอแทนครุ๊ปบีเขียนตรงนี้หน่อยหนึ่งค่ะเป็นเอครุ๊ปเป็นบีตรงนี้ตึ๊บหนึ่งเอาสักข้อเดียวจบแค่อย่างแต่ข้าโอเค understand โอเคจะรู้ใหม่ไหมให้ดูใหม่รอบไหมได้ปะ
1: เอของ

0: can tell how many.
1: Okay,
0: อะไรคะ
1: He is
0: างนี้เลยนะเอากาลงเลยใครได้แล้วก่อนที่จะกาเนี่ยเขียนประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่เรียนชอบลงข้างล่างเลยเป็น present continuous ที่ถูกต้องYour sentence, please. May I check your sentence, please? Okay. She is sleeping on, sofa. Okay. I, they are studying. Okay. And Nun,
1: he is mopping the floor.
0: Mopping the floor. See.
2: A boy is swimming in a pool at the moment.
0: Okay. Very good.
3: You. I am playing computer game now.
0: Okay. What? That.
1: They are studying.
0: Okay.
1: She is singing now.
0: Singing.
1: Singing.
0: Okay. อ่ะพูดประโยคใหม่ She is singing now.
1: She is singing.
0: Very good.
1: She is eating a pizza.
0: Okay. Very good. And then you.
1: They are studying at this moment.
0: Okay. มีทางด้วย
1: Playing
0: bingo
1: game now.
0: Sleeping
1: on sofa.
0: On sofa. Okay.
1: She is drinking a water now.
0: No.Water เป็นอันเขาเป็นคำนามที่ไม่นับจำนวนเอาภาชนะไปใส่อะอะไรเราดื่มด้วยอะไรแก้วเป็นอะ
1: อะ
0: กลาสออฟวอเตอร์โอเคไรท์อะเกนอะกลาสออฟวอเตอร์ or cup of tea like this she is drinking อะกลาสออฟวอเตอร์โอเคโอเค not kicking football football is a sport not kicking ต้องPraying นะใช้คำว่า praying football kicking a ball kicking a ball แก้กันต่อไปโอเค he's writing
4: he's dancing
0: dancing โอเค
4: we are praying English play
0: okay very good
4: I am jumping now
0: okay very good
4: he is jumping
0: okay very good
4: he is having lunch now
0: having lunch now okay very good
4: she is dancing
0: okay good very goodOkay, he's swimming in the pool. And you? Okay, driving a car, you?
5: They are fighting on the sky.
0: Again, please, loudly, please.
5: They are fighting on the sky.
0: They are flying in sky. Okay, and you?
6: She is singing.
0: She is singing?
6: Singing.
0: Singing อีกแล้ว Singing อะไรลูก
6: Singing.
0: Singing. Wow.
4: Drinking
0: a glass of water, okay.
4: Studying
0: at the moment. No, study.

0: Yang Yakata, okay. He is running.
1: No. She is sleeping on the sofa.
0: He is sleeping on the sofa. And then, Nesia.
1: Playing football.
0: Okay. Team แก้ยังลูกเอาทีมพูดใหม
1: ่
0: Okay, everybody can make the sentence. Okay, you can make, you can write the sentence. Okay, Pat, you understand? Yes. Okay, everybody can make the sentence and then okay, you play the game or bingo game one time only and then say goodbye. Are you ready?
2: Yes.
0: Okay. เอาแบบผู้บอกแล้วขีดต่อไปStarting. Driving. ลักษณะของบิงโกลักษณะนี้คือแต่ละคนจะมีเปเปอร์พิกเจอร์ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะต่อไปตัวสุดท้ายในรอบนี้ Kicking. Kicking.เนาะเราครูมีกี่คำนะจำได้ป่าวครูมีกี่คำ10คำนะคะ8แล้วนะคะ4แล้วนะ dancing dancing flying flying เท่าไหร่แล้ว6แล้วอ้าว6ก็ได้6 drinkingOkay, you are finished. You said, คำว่า bingo, bingo. You finish, bingo. Show me to your friend. Okay. Yes. Okay. You get. ได้คำว่าอะไรมั่งลูก This one. Drinking. ดูต่อลูกอะไร Flying. อะไรคะDancing and studying.
3: ปรบมือให้เพื่อนของพี่แ
0: ก่การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่ง

นึงมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้

เนี่ยมันเป็น2อาการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ขอช่วยด้วยนะคร
4: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
5: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
4: ป่ะพี่ให
3: ้ขอบคุณครับ
4: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
6: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บายยังไงลูกภาษาจีน
1: อพย
0: พอพยพจีนมาอยู่บ้านเราตั้งแต่สมัยไหนลูกประวัติศาสตร
2: ์
0: ตั้งกับสุโขทัยไหมลูกแขกเก่งมาตั้งสุโขทัยมาทำอะไรมาทำอะไร
1: ค้าขาย
0: ค้าขายอีกอย่างหนึ่ง
3: มา
0: ถูกต้องแม่สมได้ที่สี่มาปั้นถ้วยชามสังโลกบ้านเราจีนทั้งนั้นมาปั้นแล้วก็อบพวกเรามีถ้วยชามใช้สมัยนั้นมาก่อนใช้ใบตองใช้มือเปิดข้าวสมัยหลังๆเราจะมีถ้วยชามเพราะว่าเราเชิญคนจีนมาพวกนี้แหละพาภาษามาด้วยแล้วก็ยังมีภาษาอื่นๆอีกมากมายนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทยได้อย่างไรหนึ่ง
1: ค้าขาย
0: เมื่อกี้ตอบไปบ้างแล้วเราค้าขายถ้าเราพูดกันไม่รู้เรื่องพูดได้ไหม
4: ไม่ได้
0: พูดไม่ได้ขายกันไม่ได้จะแลกกันเป็นอะไรเงินจะกี่บาทเพราะนั้นคนที่มาค้าขายกับเราก็ต้องพยายามเข้าใจภาษาเราเราก็ต้องพยายามเข้าใจภาษาเขากว่าจะพูดกันรู้เรื่องเนาะเมื่อยมือกว่าจะขายได้ไม่ได้ก็พยายามไปเรียนรู้นะหนึ่งค้าขายสอง
1: อพยพ
0: โอพยพย้ายถิ่นเหมือนนกนางแอ่นนะบินมาจะมาอยู่ประเทศไทยสักหน่อยดันมาเจอหนาวเป็นไงร่วงตายเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอหนาวเข้ามาอยู่ประเทศเราเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับวัฒนธรรมของเราให้ได้ถูกไหมลูกถึงจะอยู่ด้วยกันได้อ้าวมีอะไรอีกมีอะไรคะการเผยแพร่ศาสนาเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะสังคมมันกว้างขึ้นเขาสามารถเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเราได้อย่างในห้องเราเนี่ยก็มีคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเป็นใครยกมือขึ้นปะน่านับถือศาสนาอะไรคะ
5: ค
0: ริ
5: สต์ค่ะ
0: พูดชัดๆ
5: ศาสนาค
0: ริ
5: สต์ค่ะ
0: คริสต์
5: เ
0: ข้าโบสถ์ทุกวัน
5: อาทิตย
0: ์อาทิตย์ของคนไทยเข้าโบสถ์ทุกวัน
1: พระ
0: ทุกวันพระเราไปเปล่าวันพระไปเปล่า
5: ไป
0: ไ
5: ม
0: ่ได้ไป
1: ไป
0: ใครพาไป
5: โรงเรียน
0: โรงเรียนพาไปนะคะของป.6ไปกับป
1: .1
0: ไปป.1ทุกวันพระเราเข้าวัดทำบุญคำพระก็จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราบาลีสันสกฤตที่เธอมาตั้งชื่อกันนี่ไงตั้งชื่อแบบไทยต้องชื่ออะไรแมวม้าหมีหมูคำง่ายๆพวกนี้พอตั้งเป็นภาษาต่างชาติแหมสวยอรัชพรเห็นไหมเสียมพรสวยงามส่วนหน้าตาเป็นไงเราไม่พูดถึงหรอกมาดูว่าเราตอบถูกไหมเอิร์ธลองที่ลูกมาอย่างไรกันภาษาต่างประเทศนี่หนึ่งค้าขายโชว์ป่ะเมื่อกี้
1: ถ
0: ูกขายโชว์ปรบมือให้ตัวเองไม่ได้เชื่อเก่งเลยเอออ้าวค้าขายมาด้วยภาษาอ้าวต่อสองเผยแพร่ศาสนาตัวมือไว้ต่อสามปรับติดต่อสื่อสารใช่หรือไม่
1: ใช
0: ่ที่อ้างที่โกงนะอพยพย้ายถิ่นมีไหม
1: มี
0: เมื่อกี้ปฏิภาณตอบด้วยต่อห้าปั๊บข้าพนาคมมีใครตอบเปล่าม ีใครตอบใครตอบใครตอบโอ้มีคนตอบณัฐธิดากับเพื่ออ้อยใครได้หกเอ้าอื่นมีอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้เราได้รับวัฒนธรรม
1: การแต่งงาน
0: จับกาแต่งกับชาวต่างชาติเลยสิค่ะการแต่งงานก็ด้วยนะยิ่งสมัยนี้เป็นไงดูภาพยนตร์เกาหลีเริ่มมีภาษาเกาหลีเข้ามาแล้วแต่สมัยก่อนจะมีภาษาเด่นๆอยู่พวกนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะครูจะบอกหลักแล้วเดี๋ยวให้เธอสังเกตว่าอีกคำที่อยู่ในมือเนี่ยภาษาอะไรกันแน่เดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนจับได้เจ๋งเป้งถูกต้องเยี่ยมนะหนึ่งอ่านให้ครูฟังลูก
1: มามีหลายพยาง
0: ถูกต้องถ้าภาษาไทยแท้พยางเดียวพ่อแม่รักจับดิ้นมีพยางเดียวแต่ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศมักมีหลายพยางมักแปลว่าใช่ทุกคำไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: ใช่บางคำก็มีพยางค์เดียวดันไม่ใช่ภาษาไทยก็เป็นไปได้เราก็ต้องคอยดูมักมีหลายพยางค์สอง
1: มากดไม่ลงมากกว่า
0: ถูกต้องถ้าภาษาไทยแม่กดก็ดอเด็กเฉียวแม่กบบอใบไม้แม่กบก็กอไก่แต่ถ้าไม่ใช่เป็นภาษาอื่นเฉียวเช่นคำว่ามอเอพอเมฆเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยเพราะสะกดไม่

0: ตรงมากต่อไปข้อ3
1: ม้ามีตัวการัน
0: นั่นทีเดียวเชียวชื่อใครมีตัวการันยกมือขึ้นปั๊บมิใช่ภาษาไทยเอามือลงชื่อนามสกุลใครมีการันยกมือขึ้นนั่นก็มิใช่ภาษาไทยเอามือลงเยอะไปหมดเลยนะคะอ้าวต่อไปมักเป็นคำ
1: บวบก
0: ลัมสมัยครูเด็กๆครูของครูเคยสอนแต่ครูยังไม่สอนเธอก็เธอยังประถมอยู่เดี๋ยวมัธยมไปเรียนหลักสังเกตภาษาขมิ้นหลักสังเกตภาษาค่ะแม่นิยมมีแท้ใช้แต่พวกกลัมพวกกลัมพวกกลัมพวกกลัมไม่รู้เพราะตรงไหนส่วนมากภาษาค่ะแม่นิยมแน่แน่คืออักษรหนังอักษรหนังอักษรหนังอักษรหนังมีจอรอรอยอยิ่งไปที่พักพิงสะกดในคำได้คำได้คำได้คำมีกระมีปะมีบันมีบังมีบันมีอัมบัมซ้ำบัมซ้ำบัมซ้ำบัมซ้ำสำราญสำเร็จสำรวนสำราญสำเร็จสำรวนอำนาจจำนวนคำนวณจำนำจำนำจำนำจำนำพร้อมไหมไม่พร้อมแต่ครูเรียนตั้งแต่ครูอายุ13แล้วปัจจุบันนี้48จำได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเพลงมันทำให้ทำไมทำให้มันเป็นคำคล้องจองมันจดจำได้ง่ายเดี๋ยวครูจะดูนะเวลาสรุปความรู้ใช้พวกนี้ได้อ่ะหลักสังเกตภาษาเขมรไม่ใช่ควบกล้ามอย่างเดียวมันตั้งหลายอย่างมีกระมีปะมีบันมีบังมีบันนำหน้ามีคำว่าสามนำหน้าพวกนี้เขมรหมดต่อไปข้อ5
1: มักใช้อักษรนำ
0: ถ้ามักใช้อักษรนำจมูกสลามาขนึ่งเมื่อกี้ที่ลูกตอบพวกนี้ใช่หมดและข้อ6ข้อสุดท้ายมักเป็น
1: คำนับศัพท
0: ์หมายความว่าถ้ามาอย่างไรเราก
2: ็ใช
0: ้ใช้อย่างนั้นเพื่อรักษารูปศัพท์ของเขาไว้ไม่งั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเอาละคราวนี้ถึงตาตัวเองจงหยิบบัตรคำของตัวเองขึ้นมาให้ดูทีเดียวให้ดูทีเดียวพิจารณาให้ดีโดยใช้หลักการข้างหน้าแล้วตอบว่าภาษาที่อยู่หน้าเธอเป็นคำภาษาอะไรเก่งกันคำว่าอะไรลูก
2: เก
0: ี้
2: ยค่ะ
0: เกี้ยแปลว่าอะไรเกี้ยรองเท้าไม้เกี้ยเป็นภาษา
2: จ
0: ี
2: นค่ะ
0: จีนใครว่าถูกหรือไม่ถูกโอ้ก็ปรบมือให้เพื่อนดังๆต่อไปเดี๋ยวคนได้ที่สี่หน่อยปั๊บแปลว่าอะไรลูกที่ได้
3: บันทมครับ
0: บันทมเป็นภาษา
3: เขมร
0: เพราะมีคำว่าร
3: อหัน
0: รอหันใช้รอหันถูกต้องปรบมือให้ครับทุกคนต่อไปจับได้คำว่าอะไรลูก
4: อินทร
0: ี
4: ย์คร
0: ับ เสียงดังฟังชัดหน่อยลูก
4: อินทรีย์ครับ
0: อินทรียะลูกว่าเป็นภาษาอะไรลูก
4: บาลีคร
0: ับ เป็นภาษา
1: บาลี
0: คิดว่าถูกไหมคะ
1: ถูก
0: ถูกก็ปรบมือให้เพื่อนกิตติยาอยู่ข้างหน้าให้มาตามตาหวานให้ครูอีกอ้าวได้คำว่าอะไรลูกแม่เหมาะสมกับผู้หญิงพอดีคิดว่าเป็นคำภาษา
5: อังกฤษค่ะ
0: ฮะ
5: อังกฤษค่ะ
0: อังกฤษอีกทีนึงลูก
5: อังกฤษ
0: เออให้สมกับเรียนภาษาไทยหน่อยอังกฤษคิดว่าใช่ไหมคำภาษาอังกฤษลิปสติก
1: ใช่
0: ถูกต้องปรบมือให้ครับเยี่ยมๆๆเอาล่ะคราวนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเราสามารถใช้หลักการนี้มาวิเคราะห์คำได้นะฟังให้ดีนะใครคิดว่าตัวเองถือบัตรคำภาษาจีนไปยืนที่หอนาฬิกาห้องเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นๆใจเย็นใครคิดว่าถือคำบาลีสันสกฤตมายืนที่โต๊ะพันพิมลใครคิดว่าถือคำภาษาเขมรมาหน้าห้องใครคิดว่าถือคำภาษาอังกฤษอยู่ที่ดวงฤทัยพร้อมไหมคะ
6: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อม1 2 3เอากันแล้วครับท่านเอากันแล้วครับท่าน

0: ตรงโน้นเลยนะตู้นะตู้มาลายอยู่มาลายอยู
1: ่
0: มาลายอยู่มาลายอยู่มีคนหลงกลุ่มเยอะเลยเอาละเดี๋ยวครูจะตรวจกลุ่มนะคะพักกลุ่มล้างก่อนกลุ่มล้างก่อนนะคะอ้าวยกบันทามช้อยครูดูเอ้ยเก่งเก๊กเซ็งป้องเก๋โต๊ะตั้งปมมือให้เพื่อนรวมให้ครูตั้งเช่นนั่งโต๊ะนะคะต่อไปภาษาอังกฤษยกมายกมามีคนทับว่าถูกไหมแอร์โชว์ลิปสติกโซฟาถูกตั้งได้ที่ค่ะกีฬาอยู่ทางนี้กีฬาอยู่ทางนี้เอาเชิญนั่งที่ก่อนอ้าวพันธุบาลีสันสกฤตหน่อยแฮมดาราแรนแฮมแฮมแฮมแดนแรนอ้าวเดี๋ยวมาดูกันกรีธาถูกต้องปัญญาถูกต้องอัครวิธีถูกต้องปัจจุบันถูกต้องไดนาโมผิดกับไดนาโมภาษาอังกฤษอ้าวเชิญไปนั่งที่อ้าวเบียร์ภาษาปลายูนั่นเลยจ้ะนั่งที่ก่อนนั่งที่ก่อนเก็บเอาไว้นะลงทันใช่ทวันใช่กษัตริย์ใช่กีฬาใช่พักใช่ฤาษีใช่ดูสองคนนี้รูปกับเพกาเป็นภาษาปลายูไม่น่ารัติการไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนเข้าผิดนะคะกลุ่มสุดท้ายภาษาเขมรยกขึ้นมาภาษาเขมรปฐมถูกเสวยถูกสำราญถูกขนงถูกจำนำถูกมเหสีผิดมเหสีบาลีสันสกฤตยินซีอ่ะเมื่อกี้บาลีสันสกฤตแล้วแกมาอยู่เขมรอากราบหัวค่ะคุณนายนะคะอันนี้ช่วยยืนเชิญตัวหน่อยนะคะสาวิตรีนะคะอุ้ยขอโทษเพื่ออ้อยนะคะคนสวยประจำห้องอันนี้ผิด เป็นภาษาฮาลายอยู่ค่ะอ้าวเชิญนั่งประจำที่เชิญค่ะเห็นไหมคะว่าแม้แต่เราเองซึ่งเป็นคนไทยยังแยกคำที่ไม่ใช่ภาษาเราเนี่ยลำบากประเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนรวมกลุ่มกันรักใครชอบใครหรือจะเอาคนใกล้ๆก็ได้นะคะวิเคราะห์คำว่าคำเหล่านี้เป็นภาษาอะไรแต่ก่อนจะวิเคราะห์คำเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันก่อนถ่ายปัญหาบัตรคำนี้เก็บไว้เอาไว้ในโต๊ะเดี๋ยวเราต้องใช้

0: พร้อมเดี๋ยวดูปริศนาคำไทยคำภาษาจีนใน
1: ภาษาไทย
0: ปริศนาแรกรองเท้าไม
1: ้
0: อ่านก่อนรองเท้าไม
1: ้ใส่แล้วดังฟังกุกกะ
0: รองเท้าไม้เขาเรียกว่า
1: เอี๊ยะ
0: เอี๊ยะถูกต้องครับท่านสองเฉากล้วยเป็นน้ำเหรอขอใส่น้อยๆก็เป็นน้ำนะเฉากล้วยอ้าวได้ได้อ้าวต่อไปอ้าวมาต่ออันนี้อีกขนมสีดำใส่น้ำหวานซ่านอุรากินแล้ววันเฉาที่ตอบไปแล้วเฉากล้วยถูกต้องต่อไปซื้อตึกมาแล้วขายไปได้เงินคืน
1: เซ
0: ็งถูกต้องต่อไปเป็นเรือใหญ่ใครรู้จักมักก็เพนเรือใหญ่
2: ส
0: ำเภามีอีกเรือหนึ่ง
3: กอและ
0: กอและของบ้านจีระเมธแล้วที่ที่เอาไว้เข็นขนข้าวอ่ะเรือใหญ่ๆครั้งนี้ดูสิออกเสียงถูกไหมไม่ถูกนะเรืออะไรลูกเดี๋ยวข้างหน้าออกคำอ่านครูจะเอาภาษาจีนมาให้หมดเลยให้กระดกลิ้นเที่ยมจุนถูกต้องนะคะอ้าวต่อไปเครื่องมือเด่นขนหินทรายได้ไม่ฝืน
1: บุ้งหิน
0: เมื่อวานหรือวันไหนครูได้ยินใครที่ไปขนของครูพาดเรียกปุ๋งกี่ปุ้งนะลูกลองเอาเสียงชั้นอีกครั้งหนึ่งปุ้งกี
1: ่ปุ้งกี่
0: ต่อไปอาหารคาวเส้นหนาใหญ่ชวนให้กินทั้งหนาทั้งใหญ
4: ่กล้วยจ้าว
0: อะไรนะไอ้หนู
4: กล้วยจ้าว
0: แน่ใจนะ
4: กล้วยจ้าว
0: แน่ใจนะลูก
4: กล้วยจ้าว
0: คำศัพท์มันเขียนอย่างนี
4: ้กล้วยจ้
0: าวเราต้องออกเสียงให้ถูกนะคะคนไทย
4: กล้วย
0: จ
4: ้
0: า
4: ว
0: อ่านว่าก
1: ล้วยจ้าว
0: กวย
1: กล้วย
0: จอไม่อากาศบอจับไม่ตรี
1: จ้าวกล้วยจ้าว
0: เรียกให้ถูกเอาละต่อไปอันสุดท้ายหลังคายื่นสวยงามตามแนวจีนหลังคายื่นออกไปเขาเรียกว่าอะไร
5: ป
0: ั้
5: นหยา
0: ไม่ใช่ปั้นหยาลูก
6: อะไรดี
0: ล
6: ูก
0: อย่างเงี้ยแล้วก็จะยื่นออกไปหลังคายื่นสวยงามตามแนวจีนถ้าของไทยมันอย่างงี้พ่อรู้เปล่าเขาเรียกอะไรอันเนี้ยชะเลย
1: เก่ง
0: เก่งเนี่ยคำที่อยู่ในปริศนานี้ล้วนเป็นคำภาษา
1: จีน
0: จับข้อสังเกตได้อย่างว่าภาษาจีนมักจะเป็นยังไง
5: เอาเสียงยาก
0: ใช้เสียงวรรณยุกต์ผันผวนเยอะอ่ะต่อไปอยู่ในนิมภาษาอังกฤษทั้งหมดคำแรก1เป็นเครื่องดนตรีสีเป็น
1: ไวโอลิน
0: แหมนี่ได้อ่ะไวโอลินอ่ะเป็นโรคภัยไข้ป่าพาอาสันอยากเป็นนะ
1: ไม่อยาก
0: ไม่อยากนะเข้าป่าต้องเอายาควินินพกไปอ้าวต่อไปดองการดองศพไว้นานกว่าล้านวัน
7: มัมมี่
0: การดองศพนานๆเขาเรียกว่าม
1: ัมมี่
0: สุดท้ายที่ค้นพบในประเทศอียิปต์คือพระศพของกษัตริย์ตุตันคาเมนนี่เก่งแสดงว่ารู้รอบตัวดองไว้นานมากอ้าวต่อไปทาผิวพรรณด้วยสิ่งนี้ชวีงาม
1: คร
0: ีมมีอันนึง
1: โ
0: ลชั่นถูกต้องต่อไปเป็นโจรปล้นในน่านน้ำร่ำลือทั่วเก่งการแต่งตัวให้แปลกใหม่ใครต่างถาม
1: แฟชั่น
0: ถ้าให้แปลกใหม่ไปอีกมันจะต่อจากแฟชั่นเขาเรียกว่าแต่งตัวอะไรไม่ใช่อินเทรนด์ลูกไม่ใช่ให้ประหลาดเช่นอีจ๊อบแต่งตัวเป็นผีดิบอย่างเงี้ยครูเสียมพรแต่งตัวเป็นซินเดอเรลล่าคันนั้นเขาเรียกอะไรแต่งตัวอะไร
8: แฟ
0: นซีใครตอบมาเนี่ยโอ้โหเก่งมากปรบมือให้มันหน่อยขนาดป่วยบ่อยยังรู้จักแฟนซีถูกต้องแต่งตัวให้ประหลาดต่อไปใช้ผูกคอชายมาเท่เก๋ทุกอย่างถูกต้อง เป็นคำนามเรียกปักศีลบินไม่เป็น
3: เพนก
0: วิน เพนกวินโอ้โหต้องมือให้เอิร์ธหน่อยดังนั้นคิดได้ต่อเสียงสนั่นหวั่นไหวไม่ใช่เพนกวินตัวเดียวมีอีกตัวหนึ่งบินไม่เป็น
7: กระจอกเทพ
0: กระจอกเทพเป็นชื่อภาษาไทยมันอีกตัวหนึ่งขนมันจะเนี่ยมันลงๆเนี้ยเดินเหมือนกันบางทีเขาก็เรียกเป็นผลไม้ด้วยชื่อเดียวกัน

0: เออขายตาบ้าง
1: ทีวี
0: เก่งมากอ้าวปรบมือให้เดินลูกชายดีมากเก่งมากคำที่อยู่ในนี้จะเป็นภาษา
2: อังกฤษ
0: ไอ้ที่ไม่มีคือบาลีสันสกฤตและมลายูเพราะว่าครูเห็นว่าเธอใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันชื่อตัวเองก็มีเดี๋ยวลองดูซิจับคู่กับคนที่รักที่ชอบวิเคราะห์ภาษาเออเปิดไปไอ้เฟรมแรกลูกว่าภาษาที่มองเห็นในจอนี้เป็นคำภาษาอะไรแยกใส่ในตารางครูให้เวลา5นาทีพอไหม5นาทีไม่จำเป็นต้องครบไม่พอหรอครับอ้าวจะทำด้วยกันหรือจะทำคนเดียวพ่ออ้าวพี่ชนทำคนเดียวลูกเอาได้ทำกับสุภชัยอ๋อหันหลังเชิญกันโอเค5นาที5นาทีลองแยกดูว่าภาษาที่เห็นอยู่ในจอขณะนี้คำใดเป็นภาษาอังกฤษคำใดภาษาจีนคำใดเขมรคำใดมลายูคำใดบาลีสันสกฤตถ้าลูกทำได้ถือว่าหลักการที่เรียนไปนั้นใช้ได้ค่ะเลยจ้ะคนเดียว
3: ได้ครับ
0: อ้าวเชิญสองคนช่วยกันจะได้ใครยังไม่ได้ลูกอ้าวลงมือเลยครูจะจับเวลาจากนาฬิกาตรงเที่ยงของเราขณะนี้เข็มยาวที่เลข4นะครับเข็มยาวที่นะคะหมดเวลา
4: คุยกันดังๆนะลูก
0: ครูก็ลืมบอกไปว่าถ้าหากว่าคำไหนเรามีปัญหาคิดไม่ออกนี่ค่ะเพื่อนครูคิดมิดคู่คำนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใช้กันอย่างโชคโชคหายไปแล้วพจนานุกรมฉบับที่มาตรฐานที่สุดในราชบัณฑิต2542เปิดดูได้ลูกเขาจะบอกชนิดคำไว้คำไหนงงค่ะช่วยกันลูกช่วยกัน
5: ปุ่มแล้ว
6: สาที่มันบอก
7: ลิปสติก
8: โอ้โหของให้เอาใจบนกระดาษไม่เอาเอาบนกระดาษเดี๋ยว
0: สามนาที
1: มาลายอยู่ก็ต้องทำอะไร

มาฉายเป็นไว้สุดสิ้นเลยมาขันคอแล้วเหรอ

ไปพร้อมๆกันเป็นไงลูกภาษา

0: ายากสุด
1: สันสกฤต
0: สันสกฤตมันจริงๆคำเนี่ยนะเกินช่องตั้งเยอะถ้าเติมถูกเนี่ยนะช่องนั้นไม่พอใส่เลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเอาบัตรคำที่อยู่ในมือของนักเรียนขึ้นมาครูก็จะเอากระดาษกาวนะม้วนแล้ววางไว้เธอก็เอาไปติดหลังบัตรของเธอแล้วเธอเอาไปติดเข้าแถวอย่างเช่นของ6สายไปติดซิภาษาลายลูกเข้าแถวให้ตรงนะลืมภาษาอังกฤษลืมภาษาอังกฤษมาติดเข้าแถวแล้วเดี๋ยวให้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นเติมได้เต็มหมดเลยลองดูมาเลยลูกมาเลยเอาบัตรคำมาเลยเดี๋ยวถ้าไม่ได้35ไม่พอติดก็ไม่เป็นไรนะลูกนะวันเยอะมากเอากระดาษกาวข้างหลังนะมีช่วยครูฉีกสิลูกดีมากมีตั้ง3ม้วนนะลูกจะได้ไวมาติดกันเรามาช่วยกันดูไม่พอติดก็ไม่เป็นไรนะลูกนะไปข้าวแถวไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าภาษาต่างประเทศที่มีใช้ในประเทศไทยเยอะแยะขนาดไหนเอ็ดกันไปครับท่านเรียบร้อยเรียบร้อยดูนะคะอย่าเพิ่งเขียนนะอย่าเพิ่งเขียนนักเรียนสังเกตไหมว่าครั้งแรกเรามีบัตรคนละบัตรเดียวใช่ป่ะเราก็ยังตอบไม่ถูกว่าภาษาอะไรถูกไหมพอครูให้หลักการบัตรเดียวของหนูหนูตอบได้ไหมได้เรารู้ว่าคำเดียวที่อยู่ในมือเราเป็นภาษาอะไรพอทำเป็นคู่ครูให้เวลา5นาทีก็ทำไม่เสร็จคำนี้ใช่คำนี้ไม่ใช่อยู่นั่นแหละแต่พอบอกว่าช่วยกันสิลูกลองมาติดคำที่อยู่ในมือเราติดทั้งหมดแป๊บเดียวได้เต็มพืชเห็นความสามัคคีหรือยังลูกคุณค่าของความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นในบทเรียนจึงบางบทเราให้ทำคนเดียวบางเรื่องเราให้ทำเป็นคู่บางเรื่องให้ทำเป็นกลุ่มแต่บางเรื่องเราให้ทำทั้งห้องแล้วก็จะออกมาไวมากเดี๋ยวดูนิดเดียวนะภาษามลายูถูกหมดทุกคำภาษาจีนถูกหมดทุกคำภาษาเขมรถูกหมดทุกคำภาษาอังกฤษถูกหมดทุกคำภาษาบาลีสันสกฤตดูซิถูกไหมคำแรกกษัตริย์เป็นภาษาสันสกฤตถูกต้องครบเถาวัลย์ระยะเป็นภาษาบาลีเห็นไหมลูกอันนี้จะมั่วมากเลยถามว่าทำไมถึงมั่วเวลาเราใช้กันในระดับประถมเนี่ยเราจะบอกว่าภาษาบาลีและสันสกฤตทำไมถึงใช้อย่างนี้เพราะว่าหลักสังเกตมันยากมากและครูเสียงพองก็ยังไม่ได้สอนเธอหลักสังเกตให้ไปเรียนในชั้นมัธยมแล้วเธอจะแยกได้ชัดเจนขึ้นตรงนี้ครูให้รู้ว่าภาษาอื่นถ้ามันมีหลักสังเกตชัดเจนมันจะได้อันนี้ต้องไปท่องพยัญชนะวักกะนำวักกะตามเป็นภาษาบาลีถ้ากะนำคะตามเป็นภาษาสันสกฤตลูกต้องไปท่องนะคะซึ่งมันเป็นความรู้ที่เกินประถมเดี๋ยวไปเรียนตอนมัธยมเอาละเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันว่าครูจะให้เวลานักเรียน1นาทีเขียนให้ครบที่ยังขาดจะทันหรือไม
2: ่มันคงด้วย
0: อีกทั้งก็ยากแต่จะไม่ค่อยจะยาก หนึ่งนาทีผ่านไป30วินาทีเขียนให้เต็มเจ้าที่อยู่บนกระดาษให้เต็มอย่าลืมเขียนชื่อกลุ่มนะคะเขียนชื่อกลุ่มนะคะอีก30วินาทีเว็บสามัคคีกลมเกลียวจะทำให้งานสำเร็จขบังอีกหมดเวลาเขียนชื่อตัวเองลูกเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อถ้าทำสองคนเขียนชื่อกลุ่มข้างล่างลูกอ่ะดวนจีดวนจีใครมาส่งถึงเบอร์โทรเป็นคนสุดท้ายพักเป็นคนสุดท้ายเขียนชื่อก่อนนะคะของใครเดี๋ยวครูให้คะแนนไม่ถูกนะลูกวันที่มนเบอร์หนึ่งวรกมลเบอร์สองเชรายุเบอร์สามเบอร์สี่ห้าวังฤทัยเบอร์หกลัคนาเบอร์เจ็ดมาริสาเบอร์แปดอ้าวใครชื่อกันแสงเนี่ยครูมีลูกศิษย์ใหม่ไว้เลยชื่อกันแสงเขาบอกว่าเขียนไม่ทันแล้วสองชื่อมาบวกกันกันยรัตน์กับทอแสงเป็นกันแสงแต่ความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณนายต้องใช้ความคิดบ้างกว่าที่เราจะตอบได้ว่าคำนี้เป็นคำอะไรถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบว่าในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยลูกจะยังไม่สามารถสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได้ชัดเจนต้องใช้เวลาคำที่มีอยู่ในบัตรคำในชิ้นงานในจอล้วนเป็นคำที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันเราคิดว่าเป็นภาษาไทยที่แท้ไม่ใช่เลยเป็นภาษาตามประเทศทั้งนั้นแต่พอครูให้เธอลองสังเกตคำยากไหมลูกยากนั่งคิดตั้งนานคำนี้จะเป็นยังไงคำนั้นจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เรานะเข้าใจนำภาษาต่างประเทศที่มีอยู่ในภาษาไทยไปใช้ได้ดีที่สุดคือต้องเป็นคนช่าง
3: สังเกต
0: ช่างสังเกตเวลาจะทำอะไรให้นึกถึงคำคำนี้คำอะไรนอกนะเช่นจะกินผลไม้อุ๊ยมังคุด
3: มะลาย
0: ูภาษามะลายูอุ๊ยมะม่วง
3: ภาษา
0: คอยนึกอยู่ตลอดเวลานะอุ๊ยนุ่งผ้าถุงลายปาเต๊ะ
4: มะลายู
0: มะลายูวันนี้แม่ทำกับข้าวกินข้าวกับน้ำบูดู
3: มะลายู
0: แบบนี้เป็นต้นเราพยายามนึกเสมอเราก็จะแตกฉานนะคะทีนี้ในครั้งนี้หลังจากเราเรียนไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองสรุปให้ครูดูซิว่านักเรียนน่ะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเรื่องอะไรมาบ้างที่มามันมีไหมมาจากไหนมาจากไหนลูกขึ้นเครื่องบินมาเท
5: ที่ได้ใช่ป่ะ
0: มาจากการติดต่อค้าขายมีอะไรอีกลูก
6: อ
0: พยพย้ายถิ่นย้ายถิ่นมาอยู่ไทยฮะการมีหลายเสียงการเผยแพร่ศาสนามีไหมลูก
3: ม
0: ีบอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วพรพิมงเขายังนับถือศาสนา
3: คริสต
0: ์คริสต์ออกเสียงให้ชัดซึ่งเผยแพร่มาในประเทศไทยนะคะแล้วก
7: ็
0: การคมนาคมติดต่อสื่อสารก็จะมาเห็นไหมคะเหล่านี้แหละแล้วหลักสังเกตมันรู้หรือยัง
8: ร
0: ู้
8: แล้ว
0: รู้แล้วสงสัยเอ๊ะคำนี้จะเป็นคำไหนเอาหลักสังเกตมาคำต่างประเทศมักเป็นคำ
9: ทับศัพท์
0: ทับศัพท์หนึ่งสอง
10: มักมีหลายพยาง
0: มักมีหลายพยางสามมักจะมีการันสี
11: ่
0: มักนามวัตถุห้า
12: อักษร
0: นามอักษรนามมากเก่งมากปฏิบัติมักสะกดไม่ตรง
13: มาก
0: หลักการเหล่านี้แหละเราก็นำไป
14: ใช้
0: ถ้าใช้แล้ว ยังตอบไม่ได้เรามีผู้ช่วยที่ดีอยู่ในห้องของเรานี่ครับนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใช้มาอย่างโชคโชนนะคะได้อาสาศึกสงครามมาหลายยุคหลายสมัยพจนานุกรมฉบับที่มาตรฐานที่สุดคือฉบับ
5: ราช
0: บัณฑิตยสถานพ.ศ. 2000 พุทธศักราช 2542 ทำเสร็จปี46นั่นแสดงว่าใช้เวลานานมากดูขนาดเล่มแล้วเล่มของหนูแล้วเล่มเท่านี้มาตรฐานไหมลูกไม่มาตรฐานแต่พอช่วยเราได้ไหม
5: ได้
0: พอช่วยเราได้ในยามคับขันยามฉุกเฉินหยิบมาเปิดได้แต่ถ้าเล่มนี้สุดๆแล้วมันจะดูยังไงนี่เขาจะมีบอกไว้เลยว่าคำนี้เป็นภาษาอะไรถ้าจอจุด
5: จีน
0: จีนขอจุด
5: เขมร
0: นะเขมรนะชอจุด
5: ช
0: วามลายูนะอะไรเนี่ยบอจุด
5: บาลี
0: บอจุดเนี่ยนะเบงคาลีถ้าเป็นภาษาบาลีจะใช้ปอจุดเพราะว่าภาษาบาลีจะใช้ว่าปาลีเป็นต้นเห็นไหมคะอันนี้คือผู้ช่วยที่ดีของเรานะคะแม้ว่าในปัจจุบันนี้เขาจะไม่บอกว่าพอพูดภาษานี้อุ้ยดันกำลังพูดภาษาจีนดันกำลังพูดภาษาอังกฤษแต่เราก็ควรจะรู้ไว้เพราะมันเป็นความรู้ที่เด็กไทยควรจะได้รู้รากเหง้าของเราว่าภาษาไทยเราเนี่ยมาจากหลายท้องถิ่นหลายเชื้อชาติเอาละประเดี๋ยวหลังจากชั่วโมงนี้แล้วเราจะมาสรุปความรู้ที่ได้เรียนกันว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างเดี๋ยวครูจะลองดูซิว่าใครเก็บความรู้ที่ครูพูดได้มากที่สุดเอามานำเสนอกันตกลงไหมคะชั่วโมงนี้พูดมามากแล้วหิวข้าวไปกินข้าวกันก่อนไหม
8: ห
0: ิ
8: ว
0: ตกลงใช่ไหมชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ
10: เรียนรู
11: ้ขอ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำพุประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้

0: พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามข้อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการก็ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
2: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามา เนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากนำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ย ถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่มันไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่4ภายใต้หัวข้อชื่อ Unlocking Learners Voices ซึ่งมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันสำหรับวันนี้วิทยากรรับเชิญของเราคืออาจารย์เชรอนซันเชส Welcome you all to the English Language Teacher Training Program organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy Bangkok, by the Regional English Language Office, and TOT Public Company Limited. This is the fourth session of the sixth session series on Unlocking Learners' Voices. Our guest lecturer today is Ajahn Chiran Sanchez from Thammasat University. Please, Ajahn Chiran.
1: Thank you, Ajahn. Good morning. Sadika. Good morning, Hua Hin. Good morning, Chiang Mai. How are you today? Okay, good. We will continue with Dr. Marty's presentations on opinions. And as you know, a lot of you have sent some

0: the opinion is, how strong it is, or maybe it's not that strong, it's weak, how can it be stronger? And of course, we all love to do this, right? As teachers, planning. And I hope students do as well. When you're planning your opinion, you're trying to make it very organized as possible. So I'll let you think in your seats of more. Then hopefully when your brains are more warmed up, because it's only 9:15 in the morning, we can just share them. Yeah. Right? Yes.
1: Concept จากเชียงใหม่นะคะก็ให้มา3ข้อนะคะข้อแรกก็คือ facts นะคะ to support opinion การให้ข้อมูลนะคะซึ่งเป็นข้อจริงข้อเท็จจริงนะคะที่จะมาสนับสนุนความคิดเห็นของเรานะคะแล้วก็ rubrics นะคะที่จะใช้ประเมินนะคะเกณฑ์การประเมินนะคะแล้วก็audience target นะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังของเรานั้นคือใครนะคะเพื่อที่เราจะเขียนจับจูงให้ได้เหมาะสมนะคะแล้วก็อาจารย์เชก็ได้สรุปใน PowerPoint นะคะแผ่นนี้นะคะว่าก็มี4ไอเดีย4ประเด็นใหญ่ๆนะคะที่น่าจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่อง personal นะคะมุมมองของผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ personal ก็คือหมายว่าการแสดงความเห็นนั้นเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวแต่ว่าการแสดงความเห็นส่วนตัวนั้นน่ะเราจะแสดงความเห็นแล้วจะทำให้คนเชื่อคนคิดตามได้อย่างไรนะคะก็มีความคิดเห็นที่ weak หรือว่า strong เราจะทำไงให้มัน strong ขึ้นนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็บอกว่าใช้ facts เพื่อที่จะสนับสนุนนะคะหรือว่าอีกจุดหนึ่งที่อาจารย์มาร์ตี้เคยสอนไว้แนะนำไว้ก็คือใช้ภาษาลักษณะภาษาอย่างเช่นใช้ adjectives ในการที่จะสนับสนุนให้ข้อความของเราเนี่ย strong ขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงเรื่อง planning นะคะว่าในฐานะครูในฐานะผู้เขียนนะคะหรือว่าผู้พูดเนี่ยนะคะเราจะแปลงอย่างไรที่ให้งานเขียนของเราเนี่ยเป็นที่น่าอ่านน่าติดตามค่ะ
0: Thank you อาจารย์ So with those old concepts or former concepts not really old but still new in your head I'll introduce a couple of concepts to add okay and maybe redefine and reshapeyour idea of opinions and persuasive writing. So as we know, we have our students' opinions and we're trying to get out their voices. We're trying to have them embrace their voice and not be afraid of it. So with these three concepts, it goes back, actually it's much older than the ones that we were talking about. This is from Aristotle.Does he sound familiar? Aristotle, a philosopher from Greece, ancient Greece. Oh, long, long time ago. Magon, magon. Long, long time ago. And for these three concepts, we have the first one, character. This is called ethos. When you're trying to give your opinion, either in speaking or writing, you want to sound reliable. You want to sound credible. Your character is you.You as a person. Will people believe you when they read your writing? Will people believe you when they give your opinion? That's ethos or character. The speaker or the writer's character. A concept, the second concept is making connections. Connections with people. Can you relate to people's feelings?Can you make them cry? Can you make them laugh? Can you make them go, oh, that's right, that happened to me too, right? Connecting. So that's called pathos. So that has to do with emotions. And with this part, it's about telling a story. Because you know everyone has a story, right? And your story can have something connecting with another person from another part of the world.Right, so being able to connect on an emotional level. The third concept is logic. Does it make sense? Are there facts? Are there statistics? So it's not just all emotion, but you can say, oh yeah, I can prove that to you. There's information I can get and that I can give you that is true, that I know can support whatever I'm saying. So that's logic, logos,

0: So if you have these three combined in your opinion, your voice will come out. Your voice can be shaped. And I put the sentence down there, a strong, credible, confident opinion that people can understand on many levels. What that means is it's strong because it's coming from you and you are confident about it. It's credible because it's believable, right? That's credible, right? Believable. Confident because it's coming from you and you are your character, right? You are trying to prove to people what your opinion is. And the last part, people can understand in many levels, that's the connection that you're trying to make with whoever is reading or listening to you. So hopefully these new concepts, you can combine with the older concepts, and then you'll come up with another concept, right?
1: Yes, yes.
2: อาจารย์เชก็พูดถึงคอนเซ็ปต์ 3 ตัวนะคะ ค่ะอันแรก character นะคะต้องกลับไปหาอันนี้นะคะค่ะอันแรก character นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเราเนี่ยแสดงความเห็นเนี่ยนะคะในฐานะที่เราก็เป็นบุคคลคนหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องการความให้น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นต้องการพิสูจน์ ให้กับคนอ่านหรือว่าคนฟังเนี่ยค่ะเชื่อถือตามเรานะคะคล้อยตามเรานะคะอันนั้นก็คืออันแรกนะคะ ethos นะคะ character แล้วก็อันที่สอง connection ก็คือว่าความสามารถของเราในการที่เราจะพูดหรือจะเขียนก็ตามเนี่ยนะคะที่สามารถที่จะสื่อกับคนอื่นได้คนฟังหรือว่าคนอ่านได้นะคะซึ่ง อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีอารมณ์คล้อยตามซึ่งอาจารย์บอกว่าตรงนี้เนี่ยจะเน้นด้านอารมณ์ emotions นะคะทำให้อย่างเช่นว่าเราเขียนเรื่องเนี้ยเราเล่าเรื่องเนี้ยแล้วก็มีคนก็อ่านเราซาบซึ้งฟังแล้วซาบซึ้งนะคะอาจจะน้ำตาไหลหรือว่าบางคนก็อ่านเรื่องของเราบอกเออเหมือนกับเรื่องของ ของชั้นเลยนะคะซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นอยู่ในอีกประเทศหนึ่งได้ซ้ำอีกเมืองหนึ่งได้ซ้ำนะคะก็นั่นก็คือคอนเนคชั่นที่เราสร้างขึ้นนะคะจากงานของเราแล้วก็ส่วนลอจิกนะคะงานของเราแน่นอนนะคะทำให้เขาคล้อยตามอย่างไรก็ตามก็ต้องมีความน่าเป็น make sense นะคะมีความเป็นไปได้แล้วก็มีเหตุมีผลด้วยนะคะคนถึงจะคล้อยตามนะคะมีแฟกต์มีข้อมูลให้ซึ่งอาจารย์เชบอกว่าถ้า 3 อย่างเนี้ย character ทั้ง 3 อย่างประกอบกันเนี่ยนะคะ Your voice will be heard นะคะคือเราก็คนก็จะฟังเราคนก็จะคล้อยตามเราค่ะ
0: Thank you Ajahn So let's have a little quick exercise before we review the student samples with a partner or by yourself but I encourage a lot of collaboration with a partner Write 5 to 6 sentences. You can write more if you want, but you know it's only a 2-hour session, right? 5 to 6 sentences, trying to persuade a friend to watch a new movie that you like, but your friend's like, too much money. I'm not going to a theater. But you want your friend to go and watch this. So I'll give you about 4 minutes to write 5 to 6 persuasive sentences.
2: กิจกรรมนี้น่าสนุกนะคะอาจารย์เชให้อาจารย์ลองจับคู่นะคะแล้วก็ลองเขียนสัก 5-6 ประโยคเท่านั้นนะคะเป็นข้อความซึ่งจะเป็นการชักชวนให้เพื่อนเนี่ยนะคะไปดูภาพยนตร์ด้วยกันนะคะทั้งที่เพื่อนเนี่ยอาจจะไม่อยากจะไปดูนะคะไม่อยากจะเสียตังค์ไปดูแต่ว่าอาจารย์จะชักจูงอย่างไรนะคะลองเขียนออกมาให้หน้าคืออ่านแล้วอยากไปด้วยอะค่ะ นะคะแล้วก็เน้นก็คาดหวังว่าจะได้ฟังนะคะจากท่านอาจารย์ทางหัวหินและทางเชียงใหม่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทางกรุงเทพด้วยนะคะค่ะสัก 4 นาทีค่ะ

0: Number four, for step four, is the commentary, of course. This is a very valuable part of the analysis. Any advice or suggestions you have for improvement?
1: ค่ะสำหรับในขั้นต่อช่วงต่อไปนะคะอาจารย์เชก็จะให้เรานะคะ

0: ลองอ่านตัวอย่างนะคะของนักเรียนนะคะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาส่งมาให้นะคะงานเขียนของนักเรียนแล้วก็เราก็จะลองวิเคราะห์แล้วก็ลองช่วยกันประเมินนะคะแล้วก็อาจจะมีคำแนะนำนะคะอยากฟังจากอาจารย์ด้วยนะคะที่เกี่ยวกับการประเมินการใช้เกณฑ์พวกนี้ค่ะ
1: Thank you.So before we look at any of the student samples, let's look at the assessment guide closely. So in your packet, you have the, it says a guide to assessing. It's called, Is It Persuasive? Hopefully you can get it out. If not, you can look with your partner. So here on the slide shows exactly what's on the paper. And I'll just go through briefly. And please, if you have any questions or comments, justLet me know, and I will stop talking. And I would like you to share your opinion. So the first part is about focus. So these questions, you don't have to answer all these questions, but they're just to help you think about the essay, the student essay. Is the focus, the essay, clear? Meaning, can you see what the student is writing about? Is the focus one thing? Is the argument targeted, you know, it's very clear. You can say it to someone else saying, this student wants this to happen, or this is what the student believes in. And the reasons of this main idea, do they support the main idea? Is it basically just, if you want to see it as a foundation, do the reasons support that main idea, or does it talk about something else?Are the examples appropriate and relate with the main idea? Similar, it's a similar kind of question, right? So do they support it? Underneath that is just three lines, which you don't have to fill all of, but is an explanation. Because if you're able to read the student essay well and assess it well, you should be able to explain what's good about it, what's not good about it in your own words.And being able to pick that part in the essay, oh, this is not that focused, or this part is focused, right? And after your explanation, this is like your feedback, would be a rating. So this is kind of like the score, but I'll just say a rate, you know, like in a movie. So one, it needs a lot of work. Two, some work, but still some work. Three,The writing is developing, so the student's in between, right? Between the level of being a very effective writer and not so effective. Number four, this is skillfully done. So skillful is a little bit more than developing. The student has more skills to persuade. Maybe the word choices are better, or the sentences are clearer or well-structured. And number five, this is outstanding.Okay, there's a lot more here that I can understand, and this is quite convincing, and the opinion is very strong. So that's just for the first one out of the six that I have.
0: ค่ะ สำหรับ กิจกรรมต่อไปนะคะ อาจารย์ก็ให้ลองดูคำถามตรงนี้ก่อนนะคะ เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะ ที่เดี๋ยวเราจะได้ไปอ่านงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ลองประเมินดูนะคะว่าอย่างแรกก็คือว่างานเขียนของนักเรียนนี้มีโฟกัสหรือเปล่านะคะคือมีประเด็นสำคัญมีจุดสำคัญมีเมนไอเดียไหมนะคะแล้วก็เหตุผลที่ใช้ประกอบเนี่ยชัดเจนไหมนะคะแล้วก็มีตัวอย่างประกอบไหมนะคะแล้วก็การให้คะแนนนะคะการเรทนะคะก็อย่างเช่นว่าถ้าให้1นะคะก็คือว่าจะต้องแก้ไขอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็2ก็คือว่าจะต้องแก้ไขบ้างนะคะ3นี่ก็ใช้ได้นะคะพอใช้ได้นะคะก็ผู้เขียนนักเรียนก็กำลังพัฒนานะคะทักษะนี้พอ4นี่ก็คือใช้ได้ดีทีเดียวนะคะเขียนได้ใช้ได้นะคะแล้วก็5นี่เขียนได้ดีมาก outstanding ค่ะ
1: Thank you. The second part of the guide is about organization. As we all know, we always want to see organization with our student essays. So this is how clearly it's organized. There's a clear introduction, body, conclusion, and whether everything is

0: very easy to follow. And of course, the same explanation and rating. Same kind of structure there. So organization. Part three is the sentences themselves. So we were looking at the whole essay, how it was organized, intro, body, conclusion. Now we're looking more deep into the structure. Do the sentences vary? Meaning different forms, right? It's not always subject, verb, object. There are different expressions in the beginning, transition sentences, expressions. And with the sentences, also the words. Do the students use a lot of different words that show that they're looking in a thesaurus or applying a new word they learned in your class so they can express their opinion more vividly or more clearly? So sentences and the words that make up the sentences, do they stand out? Do they shout at you and you say, wow, that's great? And of course, do the sentences make sense? With the structure and the word choice. And again, explanation and rating. That's part three.
1: ค่ะก็เมื่อกี้นะคะประเด็นแรกที่อาจารย์อยากจะให้ดูก็คือเรื่องโฟกัสนะคะก็คือดูภาพรวมนะคะว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยมีประเด็นไหมมีเมนไอเดียไหมพอมาส่วนที่สองก็คือเรื่อง organization นะคะว่าการเชื่อมต่อนะคะของเนื้อหานะคะมี transitional words ไหมนะคะsmooth ไหมนะคะมีตั้งแต่ introduction มี body มี conclusion หรือเปล่านะคะแล้วก็พอมาประเด็นที่3ก็คือดูในระดับ sentence นะคะระดับให้ลึกลงไปอีกนะคะให้ละเอียดขึ้นก็คือว่าประโยคเนี่ยมีโครงสร้างซึ่งหลากหลายไหมนะคะคือไม่ใช่ว่าเขียนโครงสร้างเดียวกันตลอดนะคะแล้วก็ใช้คำก็เหมือนกันนะคะใช้คำที่หลากหลายไหมใช้คำที่ดึงดูดความสนใจไหมนะคะทำให้งานเขียนชิ้นนั้นเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นไหมค่ะ
0: Thank you and don't worry we're getting there faster the fourth thing to look at which is in the back the second pageis the factual stuff. So Dr. Marty did talk about this. Looking for the facts. Are they related to the person's main idea? Are the facts accurate and reliable? If you look this up or if you try to find a source, can you say, oh, right, okay, she or he is right. So facts. And of course, the explanation and the rating for that too. And the last two, the fifth one,it has to do with the connection. So this is the pathos. Does the audience or does the reader feel what the writer feels? Can you connect or relate with this writer? And the last one, the sixth one, is the ones that a lot of students don't like to read about. It's about the errors in grammar, spelling, punctuation, you know, all that stuff they're afraid of reading. But sometimes if there are too many,it's hard to understand, right? So students do have to know that if you want to express your idea, you have to say it correctly, okay? But of course, everything needs improvement. So this part, it depends on you as a teacher, what you really want to focus on. But I put it last, as you notice, it's the last one, because the other ones I feel aremore important to look at first. And this, if you can't understand it, then you go here, right? So this is the part, just I put it last. So explanation and rating for this also.
1: ค่ะ แล้วก็ประเด็นที่4นะคะ ก็คือ facts นะคะ ค่ะcould you go back to the fact one?
0: Yes.
1: Thank you. ค่ะประเด็นที่4ที่เราควรจะดูนะคะในการประเมินของเราก็คือ fact นะคะค่ะว่าข้อมีข้อเท็จจริงอยู่ในงานเขียนชิ้นนั้นหรือเปล่าแล้วก็น่าเชื่อถือไหมมีข้อมูลอะไรที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็ประเด็นที่5ก็อันนี้ก็พูดถึง connection อาจารย์คงจำได้นะคะว่าพอเราอ่านแล้วเนี่ยในฐานะผู้อ่านเนี่ยนะคะเรารู้สึก connect กับผู้เขียนไหมเรารู้สึกคล้อยตามไหมนะคะมีอารมณ์ร่วมไหมเห็นด้วยไหมนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายซึ่งอาจารย์เชเน้นว่าอาจารย์นำไว้เป็นประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องgrammatical errors นะคะ spelling punctuation นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเอาไว้ประเด็นสุดท้ายเพราะว่าถ้า5อย่าง

0: นะคะเขาผ่านหมดเนี่ยก็คิดว่าในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็น่าจะไม่ค่อยมีเพราะว่าแต่ว่าก็ต้องยังเอาไว้อยู่เพราะว่าถ้ามีเนี่ยมันก็ทำให้อ่านแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมคะถ้าสะกดผิดแกรมม่าผิดเยอะมากเนี่ยนะคะก็จะไม่เข้าใจนะคะอ่านไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ให้ความสำคัญเป็นอันดับสุดท้ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่เขียนที่การเขียนเนี่ยยังอ่อนอยู่มากเนี่ยก็อาจจะทำให้ไปขัดขวางการทำความเข้าใจทักษะการเขียนทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันอาจจะต้องถามความเห็นอาจารย์เฉลียวศรีด้วยนะคะคือเพราะปกติแล้วพวกเราเนี่ยนะคะอาจารย์คนไทยเนี่ยเราจะเน้นเรื่องความถูกต้องของแกรมม่ามากบางทีอาจจะมากเกินไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์เชอาจจะต้องช่วยแสดงความเห็นตรงนี้ด้วยแต่อาจารย์การที่อาจารย์เชให้ไว้ตรงเป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็เท่ากับว่าอาจารย์ให้น้ำหนักน้อยที่สุดอยู่แล้วนะคะคือถ้าเขา เขียนดีชักจูงได้มีความคิดมีข้อเท็จจริงมีเหตุผลนะคะชักจูงเราได้เนี่ยนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งซึ่งเราให้น้ำหนักน้อยหน่อยนะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์เฉลียวศรีมีความเห็นว่าไงคะ
1: ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าตัว writing ที่เราให้เด็กทำเนี่ยคืออะไรถ้าในที่นี้เป็น persuasive ก็เห็นด้วยว่าส่วนที่เป็นเรื่องของ grammar ควรมาสุดท้ายเพราะว่าเราต้องการเน้นให้เด็กเห็นถึงการที่จะเขียนเพื่อชักจูงซึ่งเป็นเรื่องของ fluency มากกว่าแต่ที่สำคัญเวลาสอนครูก็คงจะต้องบอกใครที่เหลียนี้ให้ชัดเจนว่าตอนนี้วันนี้ครูให้ทำเรื่องนี้น้ำหนักครูจะไปอยู่ที่ตรงไหนเพื่อให้นักเรียนจะได้รู้สึกว่าแกรมม่าก็ยังสำคัญนะแต่ตัวที่สำคัญกว่าที่เราต้องการฝึกวันนี้ก็คือเรื่องของการ express idea เพื่อจะ persuade ผู้อื่นซึ่งตัวองค์ประกอบอื่นเช่นการ word choice หรือการทำให้เคลียร์หรือการเขียนเพื่ อเพิ่มน้ำหนักจะสำคัญกว่านะฮะตรงครูก็อาจจะต้องสื่อสารกับนักเรียนให้ชัดเจนค่ะ
0: ชื่อ I'm pointing out to the teachers that seeing that youput the grammatical errors, the last point to be considered. Perhaps you think that, you know, the other five points are more important, and that is supported by Ajahn Chaliao Si, that if your aim today is persuasive writing, so you should focus on how well they can persuade the audience of readers, but you should weigh very little on the grammatical errors. Okay.
2: Thank you.
0: Do you want to add on that?
2: Yes, I would. I'm saying that the other five are more important to view today or to view in general for some student writing, because a lot of students in my experience don't want to write because they're so afraid they're going to be wrong, and for me, I try to encourage them that you have good ideas, but you're still learning to say them in a very clear and correct way. But if you express your idea, it's the idea I'm looking for. It's the idea I'm writing for, not the perfect spelling or punctuation. That will come later, or that will come with the idea. So this is a way for students not to be so scared to express their opinion.Because it's their idea that I'm looking for, their argument.
0: ค่ะอาจารย์เชก็บอกว่าซึ่งเป็นประสบการณ์ของอาจารย์ด้วยนะคะที่ได้สอนนักเรียนไทยเนี่ยนะคะแล้วก็ซึ่งก็เป็นประสบการณ์พวกเราด้วยคือพวกนักเรียนของเราเนี่ยไม่กล้าที่จะเขียนเพราะว่ากลัวจะเขียนผิดนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่ท่านเรียนแต่แรกว่าพวกเราก็มักจะมองที่ประเด็นที่เขาเขียนไวยากรณ์ผิดสเปลลิ่งผิดเป็นประจำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเจนเชก็บอกว่าอยากจะให้ลดตรงนั้นลงนะคะแล้วก็เน้นว่าเราต้องการให้เขาได้ทักษะอะไรนะคะได้เขียน persuasive เป็นนะคะเราก็มุ่งเน้นตรงนั้นได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้เป็นนะคะใส่เข้าไปเพื่อที่เสริมก็ต้องเน้นตรงนั้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะส่งเสริมนักเรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะการเขียนได้ค่ะ
2: Thank you. So for the teachers that sent in their student samples, if you are here and can speak, or if you're in Hua Hin and Chiang Mai, could you please briefly share your rationale or your reasoning?Behind the lessons that you emailed to me.
3: I'm Tony Moon from Chiang Mai, and some of my students' writing is included in the packet from Matiyong 5. My students did really write an essay. I had them read an article on English language education in Thailand, and then I had them read a letter to the editor written by a Farang in response to the article. And I had told them, I want your opinion now. I want you to write it as a letter, not as an essay. So they're really, their writing really doesn't have a clear, they have introductory sentences, but it doesn't have a clear division of paragraphs, introduction, body, conclusion. Instead, it's written more as a letter to the editor, so they're quite brief. I did this for several reasons. One, this particular class is very dissatisfied with the education system in Thailand, and they're very vocal about it. They talk about it a lot in class with me, and I'm also concerned about it because I have children, Thai children, going through the system, and I want them to get a good education. So it's an area that affects the students, and one of my students, the last sentence talks about if students are more able to see the end result of what they learn, the reason for learning it, then they become more motivated to learn. And I think this is one of the problems we have in English. When we focus on grammar, they can't see the point. But if we focus on what you gain from the knowledge and what you can do with it in the future, then they're more motivated. So that was the whole reason for doing the assignment. It took a whole week to do this. And one of the things that I do that helps the students, I found, is I have them do peer editing. They do a rough draft, and then they pair up, and I have an outline for them to with things to look for, like punctuation, capitalization, correct verb use, just things like that, just standard things that they might check. And I found that it has overall improved their writing through the year. They were very weak at the beginning, and they're much stronger now.
2: Oh, that's great to hear. Thank you, Ajahn Moon. I wholeheartedly agree with you. I did read the rationale in your email, but of course I would like to hear from you to share it with everyone else. But yes, your essays are more reflections, and I encourage that also for students. It doesn't have to be the perfect intro body conclusion, but just getting it out there. And these letters, as you will see when we go to the first sample, is from Ajahn Moon's, and Ajahn Moon's student. And this is more like a letter to an editor. It's a response. And that's even more immediate, because it is their opinion about something that's very relevant to them, their education. And also your point about how students should really look more into the future or the result of their education, what they can gain, rather than the now of the torture of school, but more the rewards of school, the rewards because of it, in not just for future colleges, but for jobs, right, your life. So I agree. And the peer editing, thank you for bringing that up. That is also a wonderful idea. I try to do that with my students as well, just to be exposed to other people's writing. That you're not alone in a lot of your errors, or that you're not alone in the way that you think. And you can learn from each other. Again, the whole collaboration, that idea of being able to see what your friend, your peer can do, and what you can learn from your peer.
0: ค่ะท่านอาจารย์จากเชียงใหม่นะคะก็ได้พูดถึงงานเขียนนะคะที่ได้ส่งมาให้นะคะแล้วก็ได้พูดถึงว่าประเด็นที่ให้นักเรียนเขียนเนี่ยนะคะก็อยากจะให้นักเรียนท่านอาจารย์บอกว่าเน้นย้ำนักเรียนว่าให้ไม่ใช่ให้นึกถึงแต่ปัจจุบันนะคะให้นึกถึงอนาคตนะคะว่าจะได้อะไรจากในการเรียนได้อะไรจากการศึกษานะคะแล้วก็อันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอาจารย์เจเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นประเด็นซึ่งท่านอาจารย์อาจจะนำไปใช้ได้หรือบางท่านอาจจะใช้เองแล้วก็ได้นะคะคือ peer editing นะคะก็คือเมื่อนักเรียนเขียนแล้วเนี่ยก็ให้มาอาจจะจับคู่กันนะคะแล้วก็แลกกันดูนะคะช่วยกันคอมเมนต์งานของแต่ละคนนะคะเพื่อที่จะมีการปรับแก้ซึ่งท่านอาจารย์จากเชียงใหม่นะคะท่านก็บอกว่าท่านใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะคะอาทิตย์ กว่าจะเสร็จนะคะงานเขียนชิ้นนี้เนี่ยคือนักเรียนช่วยกันปรับแก้แล้วก็อาจารย์ช่วยดูนะคะกลับไปแก้ไขนะคะแล้วก็ออกมาเป็นงานชิ้นสุดท้ายนะคะซึ่งงานเขียนแน่นอนนะคะคือปกติเนี่ยเราก็จะเน้นเอาปริมาณนะคะว่านักเรียนต้องเขียนวันนี้นะวันละชิ้นนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเน้นทางด้าน process นะคะคือว่าให้เขารู้จักที่จะแก้ด้วยตนเองแล้วเราก็ช่วยแก้ไขนะคะในที่สุดแล้วนักเรียนก็จะได้ทักษะนะคะซึ่งอย่างท่านอาจารย์ที่ได้นำงานเขียนของนักเรียนมาพูดถึงเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่านักเรียนของท่านเนี่ยพัฒนาขึ้นมากเลยค่ะ
2: Thank you Would any other teachers like to share their rationale before we move on to the sample?Especially if you saw yours in the packet, your student's sample. This is just to share before, so it just saves a little bit more time. Yes, of course, Ajahn Leo.
1: ค่ะต่อจากที่ท่านอาจารย์แจ็คจากเชียงใหม่นะคะที่ให้ทำเป็น peer editing ก็เห็นด้วยถ้าเป็นไปได้ถ้าหากว่าเราสร้างเป็นคล้ายๆเหมือนโค้ดให้เด็กเป็นรหัสว่าSP คือ spelling เรียลไลแทนที่เพื่อนจะแก้ให้นะคะแต่ใช้วิธีใช้โค้ดมาแล้วก็ให้ดูกันเพื่อให้เจ้าตัวเขาแก้เองหลังซึ่งการแก้ grammar นี่น่าจะเป็นเฟสที่หลังจากที่ถ้ามีการเป็น peer evaluation ดูเรื่องของไอเดียก่อนแล้วสุดท้ายก่อนที่จะเป็น final draft ที่จะส่งให้กับอาจารย์อ่านก็ให้ช่วยกันดูแลเรื่องของ grammarแต่แทนที่จะแก้ให้เพื่อนอาจจะให้ใช้เป็นตัวรหัสหรือเป็นโค้ดซึ่งถ้าครูสามารถที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ขึ้นกระดานให้เห็นว่าแต่ละเช่นช่วยกันคิดนะคะว่าส่วนใหญ่เด็กจะผิดอะไรบ้างถ้าผิดเรื่องของการสะกดจะใช้โค้ด SP ผิดเรื่อง tense ใช้คำว่า tense หรืออะไรแล้วให้เจ้าตัวไปแก้เองอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางที่จะช่วยทำให้ผู้เขียนได้ระวังเรื่องของ grammar มากขึ้นก็จะทำให้เรื่องของการ edit จะมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะ
2: Thank you Any teachers would like to share their rationale or reasoning before we move on to the first sample? Ajahn Da and Ajahn Phai
4: In my class, okay. In my class, we let the student, we talk about flooding because my city was, we have got flooding, okay? And we discuss about their experiences because about the flooding. And I let them talk and then encourage them to write down how old their experience about how to survive mm-hmm. in the flooding. Mm-hmm. And almost of the student, just the same, because they wrote from the unexpected experience about flooding. Mm-hmm. And then we talk about next time, how to survive mm-hmm. yourself. Mm-hmm. And they did very well mm-hmm. and discussed, and then we just pair check mm-hmm. and let them discuss about their writings.
2: Mm, thank you. So again, more relevant experience, something that really happened to them that they didn't expect and that they learned from. And hopefully can warn other people or give advice of just in case it happens again to someone that's not prepared. Thank you. All right. Any other teachers before we move on? Okay. So, let us read Learner Voice 1. It's in your packet, and we'll also show a piece of it on the visualizer for the TV viewers. But this is from Ajahn Moon's M5 student, Pisamai. Hopefully I'm saying that correctly. Please correct me if I'm not. she gives an opinion, or he. I'm not sure. Ajahn Moon, is it a he or a she? She? She, I'm sorry. Okay, so she. So come.
5: Pisamai.
2: She.
5: Name.
2: Okay. All right. I'll give you a few minutes, 2.5 that I wrote down, to please read this.
0: ค่ะตอนนี้นะคะก็ให้ท่านอาจารย์ดูตัวอย่างงานเขียนของนักเรียนนะคะจากนักเรียนของท่านอาจารย์มูลนะคะค่ะก็เป็น มีเป็น learner voice 1 นะคะ sample ที่1 นะคะค่ะอาจารย์ลองอ่านดูนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมเมนต์เรื่องไทย education นะคะค่ะขอภาพด้วยค่ะ
2: Once you finish reading you can work with a partner and evaluate it using the guide or the rubric but I would like to remind you that Ajahn Moon said this wasn't assigned as an essay but more a reflection or a response so all of the elements or the parts of the guide or the rubric will apply to this. So I would suggest mainly maybe sentence structure, word choice, focus, whatever you think is appropriate from the rubric to apply to this student response.
0: ค่ะเมื่ออ่านแล้วนะคะท่านอาจารย์ก็ลองใช้เกมนะคะที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะทั้ง 5-6 ข้อนะคะมาลองจับดูนะคะว่าอาจารย์จะประเมินงานเขียนชิ้นนี้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะคะงานนี้เนี่ยท่านอาจารย์มูลจากเชียงใหม่บอกว่าเป็นไม่ใช่เอเสนะคะ อาจจะเป็นคล้ายๆเป็น reflection นะคะเป็นเพราะฉะนั้นไม่มีคือหนึ่งก็คืออย่างเช่น organization ในลักษณะเอเสเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะอาจารย์ก็อาจจะข้ามเกณฑ์ตรงนั้นไปนะคะก็ดูแต่เกณฑ์อื่นๆนะคะอาจจะดูโฟกัสนะคะเพราะก็พูดถึง education Thai education ว่ายังโฟกัสอยู่ตามนั้นไหมทั้งเรื่องนะคะค่ะแล้วก็อาจจะมาถึงมี facts ไหมนะคะแล้วก็ดูลักษณะประโยคอะไรอย่างนั้นเป็นต้นค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่290ปินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 รีดักชันของแผ่นโลหะมีค่าน้อย

ว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ